0: รัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
1: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
0: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
2: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอาทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
0: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
4: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
5: ในที่ครั้งนี้หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานส่วนประกอบต่างๆ
4: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51 พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
6: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรม ังและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮะฟาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซานาของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
3: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุดอันเปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
2: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
3: นายแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16แต่ครอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91

0: เอ็ดของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2-1เซต4-6 6-4 และ6-1และนานาพักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3-0เซต25-15 25-16 และ25-19ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพิ่มโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Associationนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิลเฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์สินพีระดลฉ่ำรัศมีและชนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49
2: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บทบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงส์เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงส์เป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงส์เป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
10: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเช้านี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
12: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
13: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะ
12: ค่ะ
13: แล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
12: สำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรคะ
13: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะ EFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิเทนสไตน์นะ
12: คะ
13: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะ
12: คะ
13: แต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันในเนื้อหาของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละศูนย์นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็นศูนย์เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะ
12: คะ
13: และมีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่มเอฟซ่ามีบางประเทศเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี
12: ้
13: ดีสำหรับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ย มีผลบังคับใช้นะคะ
12: ค่ะ
13: แล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะคะก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกฉบับนึงที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องของการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาลาเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่
12: ะ
13: หรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
12: ค่ะหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
13: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิธีสารนะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุดหนุนประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
12: แล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
13: ค่ะในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูป ซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักชั่นแชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอสตาถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันมากนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆมันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
13: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่าเอฟตานะคะก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆมาให้เลือกใช้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็เล็งไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ๆที่ได้ออกมานะคะกับความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้การค้าของทุกท่านนะคะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
12: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงข้อมูลเท็จการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยกรมศุลกากรได้รายงานว่าที่ผ่านมามีการพบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภทโดยเฉพาะข้าวกระเทียมหอมหัวใหญ่อะโวคาโดเนื้อสัตว์แช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดแต่ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในการเข้าปราบปรามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยง การสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operation โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
16: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
15: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะโดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
19: จริงๆไงถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้ากันจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามได้ง่ายกว่าการที่ไปย ียกเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการที่จะเรียกรับสินบนนะครับ
18: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
20: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
21: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลเข้าหากันเราก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็พยายามไปเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทะมติ5ข้อแล้วก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทะมติ5ข้อมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีดัชนีที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้าและเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยวก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเรื่องของการขยายอิทธิพลเนี่ยก็ต้องพยายามเมียนมากลับมาสู่อาเซียนทุกคนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
20: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
21: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมาเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่ความสนใจคือเรื่องของมลพิษในแม่น้ำ นะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศคือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งนะเรื่องของสถานการณ์
20: การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตวิโรครับ
22: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสันพรปัญญาดิโลกและคุณปณิสราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิสราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ
1: ค่ะแหมเป็นทางการเนาะ
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์เลยค่ะ
1: กลางเดือนแล้วนะ
2: กลางเดือนแล้ว
1: เมื่อวานใครเป็นเศรษฐีบ้าง
3: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
2: ไม่ใช่เลยไม่ใช่คนที่ถูกเลือก
1: หรอคะไม่เป็นไรนะเรายังมีความหวัง
2: เอาใหม
1: ่เดือนละ2ครั้งนะคะแต่เช้าวันนี้ถึงแม้ว่าไม่มีใครเป็นเศรษฐีทีมงานของเราก็เหนียวแน่นนะคะ
2: เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนนีสังช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ทีมนิวมีเดียของเรานะคะ Facebook Live ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์แล้ว
4: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
15: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

0: และกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
1: สตูล府旅游及体育办公室诚邀您参加宁日文化风情节 Peranakan Festival，共同感受安达曼海沿岸六府珍贵魅力又独特的宁日文化。精彩文化包括宁日小姐选美、宁日儿童大赛、现场烹饪传统宁日美食展示、潮剧表演、伊斯兰安阿西德演唱，以及沙敦府首次登场的光影艺术动影社表演。Motion Mapping Light Art เล็กรัชเมศ Your Mood和 No One Else 免票演唱会还可搭乘观光电车游览老城区品尝安达曼六府特色美食选购各地优质产品4月24日至26日诚邀您莅临沙敦府五里湾一路老城区共赴宁日文化风情节一起感受独特又有魅力的宁日文化吧。
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาดีๆหลังเคารพธงชาตินะคะที่เราจะมาเจอกันนะคุณผู้ฟังค่ะก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆนะคะที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆจริงๆแหละนะคะก็เป็นอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมกันนะคะแสดงความยินดีกับจังหวัดกระบี่เราเนาะเพราะว่าจังหวัดกระบี่เราคว้ารางวัลพระราชทานค่ะต้นแบบจังหวัด to be number 1ระดับเงินนะคะตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานนะคะต้นแบบจังหวัด to be number 1ระดับเงินประจำปี2568ค่ะจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีภายในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก to be number 1ประจำปี2569ค่ะณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะโครงการดังกล่าวนะคะนับเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนโครงการ to be number 1อย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายเยาวชนนะคะเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนค่ะมีภูมิคุ้มกันทางสังคมกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเองนะคะโดยจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินงานตามแนวทางของโครงการ to be number 1อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ to be number 1การสร้างแกนนำเยาวชนการส่งเสริมนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษาและชุมชนตลอดจนการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพสมาชิกอย่างครอบคลุมค่ะส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่แข็งแรงเข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นต้นแบบนะคะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ค่ะความสำเร็จครั้งนี้นะคะก็ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการนะคะซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนนะคะ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนทั้งนี้โครงการ To Be Number 1ค่ะเป็นโครงการที่ดำเนินงานนะคะภายใต้พระราชดำริขอไปค่ะภายใต้พระดำรินะคะของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีค่ะโดยมีเป้าหมายในการที่จะรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการสร้างกระแสค่านิยมที่ถูกต้องนะคะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและเปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้นะคะทุกท่านก็ได้รับเรื่องราวข่าวดีของจังหวัดกระบี่กันไปนะคะจะได้ทราบว่าโอ้จังหวัดเรานะคะก็มีการพัฒนาในหลายๆด้านนะคะไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยนำเรื่องนี้นะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะติดตามรับฟังค่ะ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: ผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: แอมก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทย

พราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: 25,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยแย่ไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กไร่ป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งนกหนานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพชรที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
9: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพชรที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
10: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายภาวินพัฒนเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายภาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในวันเดียวกันได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาการและโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับหลังรัฐสภาไฟเขียวยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
11: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์04281-1485ปรรณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะที่นี่สวท.กระบี่ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 98.50 MHz ต่อไปเป็นการแจ้งรายการการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเสงค่ะหลังจากแจ้งรายการและติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งการยาง15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวและรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเที่ยวเวลาเคารพธงชาติจากนั้นติดตามรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดี20นาฬิกา30นาทีรับฟังรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทย23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพลงประทับใจจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะคุณกำลังรับฟังสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำคุณผู้ฟังรับฟังรายการอันดามันวันนี้เชื่อมโยงสัญญาณจากสวท.ระนองค่ะ

วัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับผมรายการอันดามันวันนี้ออกอากาศทางสวทรนองนะครับร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2560แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดระนองยังคงมีฝนนะครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาได้สัก3-4วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับขับรถขับราใช้ยวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมรายการอันดามันวันนี้นะครับนอกจากจะรับฟังทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วนะครับสามารถรับชมรับฟังได้ทางเพจ Facebook ของสวทรนนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนะครับ17กรกฎาคม2569จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับยังคงมีฝนตกอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะครับไปเริ่มที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลนะครับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับข้ามมาที่ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับถึงแม้ว่ามีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจังหวัดระนองก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ 30% นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบนั่นเองนะครับประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะ

ธงชาติและสัญลักษณ์ประจำหน่วยชรบรับชมการแสดงทางยุทธวิธีของกำลังพลชรบนะครับแล้วก็มีการอ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบประจำปีพุทธศักราช2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลหมวดชรบดีเด่นระดับภาคนะครับรวมทั้งสิ้น20รางวัลจากนั้นรับฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนของชรบและพบปะให้กำลังใจแก่กำลังพลชรบก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับประจำปีพุทธศักราช2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีว่านะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจึงกำหนดให้วันที่16กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนจิตอาสาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนอกจากนี้นะครับยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้กฎหมายลักษณะโจร5เส้นนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2380ซึ่งวางหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับเหตุร้ายอันเป็นรากฐานการมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของชุมชนสืบเนื่องมาจากจนถึงปัจจุบันนะครับท่ามกลางสถานการณ์และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับประเทศไทยสามารถก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังราษฎรอาสาที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและชุมชนซึ่งทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ทั้งการอยู่เวรยามการตรวจราตรีนะครับการสืบหาข่าวและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วพี่น้องชรบนะครับยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดการรักษาความมั่นคงในพื้นที่และชายแดนซึ่งสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนได้อย่างทันท่วงทีดังนั้นนะครับจึงขอชื่นชมและขอบคุณชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบทุกท่านที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะภารกิจของท่านนับเป็นภาพสะท้อนแห่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่นะครับที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจภายใต้ภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมในทุกมิติในโอกาสวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขอเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมด้วยครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงนะครับซึ่งเป็นคำกล่าวของนายเจเศรษฐ์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับจังหวัดระนองนะครับเปิดฉากนะครับระนองเอเชียเทรด2026จัดเจรจาธุรกิจ Business Matching นะครับดึงนักลงทุนไทยต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียนะครับที่ห้องพระพึงทานเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าหรือว่า Business Matching นะครับภายใต้งานระนองเอเชียเทรด2026และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับทางด้านนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเผยว่ากิจกรรมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยมีรูปแบบการจัดงานทั้งแบบออนไลน์และออนไลน์ทางนี้ก็เพื่อรองรับผู้ประกอบการจากทั่วโลกนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชุมชนเพิ่มช่องทางการค้า

และก็การลงทุนในกลุ่มประเทศบิมสเต็กนะครับและอาเซียนตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของจังหวัดระนองสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเลยมีผู้ขายเข้าร่วมงานจำนวน34รายและมีผู้ซื้อรวมทั้งสิ้น32รายประกอบไปด้วยนักธุรกิจจากประเทศไทย14รายและคู่ค้าจากต่างประเทศได้แก่ประเทศลาวนะครับ9รายเนปาล6รายจีน2รายและซาอุดิอาระเบีย1รายนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงนิวเดลีและนครเวียงจันทร์เข้าร่วมพิธีเปิดในวันเมื่อวานนี้ด้วยนะครับทางด้านนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวเน้นย้ำถึงจุดเด่นของจังหวัดระนองว่ามีศักยภาพทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าชายแดนการขนส่งทางทะเลและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับจึงถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญนะครับที่ผู้ประกอบการจะได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจนะครับ businessNetworking เพื่อสร้างพันธมิตรนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อรองรับตลาดเอเชียที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนการขยายตัวทางการค้าและการส่งออกของจังหวัดระนองให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับและในวันเดียวกันนะครับในช่วงเย็นนะครับก็มีพิธีเปิดนะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์นะครับเทศบาลเมืองระนองโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 18:00 น.ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับทางด้านนายราชันมีน้อยได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันงดงามของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ระดับสากลซึ่งการจัดมหกรรมครั้งนี้นะครับถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์จังหวัดระนองในปีงบประมาณ2569ซึ่งมุ่งหวังว่าเวทีนี้จะไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายสินค้าแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียต่อไปสำหรับงานนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดระนองในฐานะประตูเศรษฐกิจที่สำคัญฝั่งอันดามันนะครับซึ่งมีศักยภาพอันโดดเด่นทางด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในกิจกรรมนะครับภายในงานประกอบด้วยการคัดสรรและการจัดแสดงสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการชื่อดังของจังหวัดระนองมีสินค้าจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีสินค้าจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น162คูหานอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดเจรจาธุรกิจ business matching ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้นะครับภายในกิจกรรมยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมายประกอบไปด้วยเวทีเจรจาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการการพบปะพูดคุยจับคู่ธุรกิจแล้วก็ผู้ซื้อรายสำคัญทั้งในและต่างประเทศมีการต่อยอดมูลค่าทางการค้าระหว่างกันแล้วก็เพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเก่งทัชยะนะครับอานัทสันลกยาเก๋วันนัทการคุณตั๊กแตนชลดาแล้วก็พี่แบงค์อภิวัฒน์นะครับดังนั้นนะครับขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเข้าร่วมงานแล้วก็เลือกซื้อสินค้าในมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยเพื่อนบ้านและจัดเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 21:00 นที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับขอบคุณนะครับสำหรับมีนะผู้ชมทางบ้านนะทางเพจ Facebook สพทระนองทักทายมาน้องต้นน้ำนั่นเองนะเป็น FC ขาประจำเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมแล้วก็ทุกท่านด้วยที่กดนะครับกดถูกใจกดแชร์กดอะไรนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รัฐบาลยกเครื่องแอปไทยวอเตอร์โฉมใหม่นะครับเพื่อปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติให้รู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเช็คฝนเขื่อนพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 จบครบในหน้าเดียวนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการรับมือภัยพิบัติและการแจ้งเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับไปเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์เป็นไทยวอเตอร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ออกแบบให้รองรับกับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญซึ่งปัจจุบันนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก56หน่วยงานภายใต้13กระทรวงและ1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศอยู่บนมาตรฐานข้อมูลเดียวกันลดปัญหาข้อมูลขัดแย้งกันในภาวะวิกฤตนะครับสำหรับจุดเด่นของไทยวอเตอร์นะครับเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็คือสามารถติดตามข้อมูลผ่านแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบหรือว่าInteractive Map นะครับได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเพราะจะมีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้ในหน้าเดียวทั้งเรดาร์ฝนปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนพื้นที่เฝ้าระวังและค่าฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ปรับปรุงให้เข้าใจง่ายก็รวดเร็วนะครับมีข้อมูลคาดการล่วงหน้าเฉพาะจุดทำให้ผู้ใช้งานทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ซึ่งขณะนี้นะครับเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีผ่านเว็บไซต์ www.thaiwater.net นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Thai Water รู้น้ำรู้อากาศทั้งระบบ iOSแล้วก็ Android นะครับทางนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากจะมีแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์แล้วยังมีการบูรณาการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทเฉพาะแต่ละพื้นที่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่จังหวัดกระบี่นะครับมีโครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟนะครับป้องกันอัคคีภัยบ้านกลุ่มเปราะบางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปลี่ยนปลั๊กไฟป้องกันอัคคีภัยบ้านกลุ่มเปราะบางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่บริเวณหอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ต้องขอบคุณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่และทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนกลุ่มเปราะบางเนื่องจากที่ผ่านมามีอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากปลั๊กไฟสายไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ที่เก่าชำรุดในบ้านเรือนประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับนอกจากนี้จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยแล้วก็ให้แสงสว่างแก่ประชาชนตลอดจนเป็นการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบางอีกด้วยนะครับที่จังหวัดพังงานะครับนายแพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในกิจกรรมวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบประจำปี2569นะครับพร้อมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกล่าวมอบโอวาทแก่อปพรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง8อำเภอนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้เพื่อยกย่องบทบาทของกำลังพลภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้กับบุคลากรกรมการปกครองและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับซึ่งพังงามีนะครับกำลังพลทั้งสิ้น 1,837 นายปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่ายปกครองทั้ง8อำเภอนะครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดการบุกรุก ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัตินะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ตนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอถลางนะครับร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันอาคีภัยในสถานบริการและสถานประกอบการที่ขายสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.ถลางนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีการตรวจสอบสถานประกอบการ4แห่งได้แก่ร้านกงสีถนนศรีสุนทรร้านซุ้มหลังร้านซุ้มหลังวังนะครับขอไปบริเวณถนนหลังเรือนจำร้านวันวานถนนเทพกษัตริย์และร้านเดอะแบล็กบาร์ถนนดอนจอมเท่าเพื่อมุ่งเน้นการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีแห้งตามจุดเสี่ยงต่างๆอย่างเหมาะสมและก็มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเส้นทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินที่พบว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและไม่มีสิ่งกีดขวางประตูทางออกฉุกเฉินนะครับก็สามารถเปิดออกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนะครับสิ่งทางด้านพันตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถลางได้กล่าวว่าได้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับช่วงเปิดอกถกประเด็นวันนี้นะครับเราไปพบกับนางสาวสถิธรศรีสกุลเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับในมาตรการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดรักษาทางการแพทย์และบำบัดฟื้นฟูทางสังคมให้กับผู้ติดยาเสพติดนะครับไปเชิญรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับ
3: ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานปัจจุบันรับผิดชอบงานยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะสำหรับโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เน้นการคัดกรองผู้ป่วยและส่งต่อเข้ารับการบำบัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อคืนคนดีสู่สังคมนะคะตามภารกิจและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานสาธารณสุขภารกิจก็คือในเรื่องของระบบคัดกรองและการประเมินอาการทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้ป่วยที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดของเราจะต้องได้รับการประเมินทั้งประเมินในเรื่องของการใช้สารเสพติดและประเมินภาวะทางจิตนะคะเมื่อดำเนินการตรวจหาสารเสพติดประเมินความรุนแรงของการติดนะคะตลอดจนตรวจความเสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเราจะส่งเข้าสู่ระบบการคัดกรองโดยที่ศูนย์คัดกรองและสถานพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณาการบำบัดนั้นๆ นะคะขั้นที่2ก็คือในเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดระนองจัดให้มีทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะคะรวมถึงการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดระนองมีศูนย์คัดกรองที่ผ่านมาตรฐานจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะรวมถึงสถานพยาบาลที่ได้การรับรองมาตรฐานทั้ง5แห่งและมีสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนะคะ2แห่งภาครัฐและภาคเอกชนก็คือชุมชนบ้านใจอยู่ภาคเอกชนได้แก่บ้านสุวรรณนะคะรวมถึงมีการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะคะและส่วนสำคัญที่สุดนะคะเราสร้างความร่วมมือในพื้นที่และสังคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้นะคะขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในกลุ่มเยาวชนเช่นโครงการ To Be Number 1เพื่อสร้างกระแสนิยมและให้โอกาสผู้มีปัญหาได้กลับคืนสู่สังคมค่ะสำหรับการดำเนินงานนะคะทั้ง4ด้านในด้านแรกการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดและดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะคะขั้นที่2ก็คือการคัดกรองและการบำบัดรักษาผ่านโรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยปฐมภูมิก็คือศูนย์คัดกรองของเรานะคะเพื่อให้ผู้มีปัญหายาเสพติดได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและส่วนที่3ก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามต่อเนื่องโดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในชุมชนนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ำและ4ก็คือการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษารวมถึงภาคเอกชนนะคะสำนักงานสาธารณสุขเราให้ความสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยมีการประชุมวางแผนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะจากที่เราคัดแยกผู้ที่ใช้สารเสพติดและปริมาณการใช้สารเสพติดแล้วเราก็ต้องมาคัดแยกว่าผู้ที่ใช้สารเสพติดนี้มีอาการทางจิตหรือไม่เมื่อคัดแยกแล้วจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด367รายเราประเมินและคัดแยกแล้วจะคัดแยกโดยใช้เกณฑ์ก็คือสีเขียวสีเขียวคือผู้ที่ไม่มีอาการทางจิตเลยสีเหลืองผู้ที่มีอาการทางจิตและสงบแล้วนะคะสีส้มก็เข้าสู่สัญญาณอันตรายที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ว่าไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดถึงเสียวที่หวัดระแวงและสีแดงผู้ที่มีอาการก้าวร้าวคลุ้มคลั่งนะคะระบบการนำเข้าต่างๆในเรื่องของการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดเมื่อจำแนกแล้วระบบสมัครใจและบังคับบำบัดระบบสมัครใจเนี่ยจะมีอยู่ที่188รายนะคะในส่วนสมัครใจแต่มีเงื่อนไขมาตรา114 12รายและในส่วนเข้าสู่กระบวนการศาลสั่งกระบวนการคุมประพฤติและกระบวนการต้องโทษจะอยู่ที่ประมาณ150รายนะคะเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัดของเราเราไม่สามารถระบุไปได้ว่าคน1คนจะสิ้นสุดการบำบัดเมื่อไหร่แต่ห่วงเวลาของบุคคลแต่ละคนอยู่ที่ความพร้อมและสภาพจิตใจจากบางคนเนี่ยประเมินแล้วไม่เกิน4เดือนแต่บางคนจะเกินถึงอาจจะใช้เวลาระยะเวลาถึง1ปีก็ได้เพราะว่าปัจจุบันการติดสารเสพติดเนี่ยเขาให้นิยามว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเพราะอะไรเพราะปัจจุบันแล้วเขาทำการศึกษาแล้วว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากร่างกายใช้สารเสพติดนานๆจนสมองขาดความสมดุลนะคะทำให้กลไกต่างๆในร่างกายเนี่ยเสียความสมดุลและต้องการปริมาณยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการบำบัดของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วผู้ให้การบำบัดจะประเมินนะคะในแต่ละครั้งในแต่ละรอบที่นัดคนไข้มาบำบัดโดยมีการพูดคุยกันนะคะการสร้างกำลังใจการโน้มน้าวจิตใจต่างๆเพื่อที่จะถอดให้ได้ว่าณตอนนี้คนไข้ประสบปัญหาใดๆและมีความพร้อมและมีสภาพจิตใจอย่างไรที่จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดกับเราเมื่อคนไข้ผ่านการบำบัดแล้วเราจะมีกระบวนการติดตามหลังการบำบัดกระบวนการติดตามจะมีอยู่2อย่างกระบวนการติดตามทางการแพทย์อันนี้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขนะคะที่เราจะติดตามทางการแพทย์โดยใช้ระยะเวลาติดตาม1ปีหลังผ่านการบำบัดและการติดตามคุณภาพชีวิตซึ่งกระบวนการนี้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลเพื่อที่จะได้ให้เขามีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขต่อไปนะคะสำหรับในปี2569นะคะมีการบูรณาการดำเนินงานบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะซึ่งเป็นโครงการของตำรวจนะคะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการดำเนินงานโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีพ.ศ. 2569นะคะจังหวัดระนองมี9สภ.นะคะซึ่ง9สภ.เนี่ยหลังจากมีการรีเอ็กซเรย์และกำหนดพื้นที่ดำเนินงานก็อยู่ในขั้นปฏิบัติการที่จะนำผู้ป่วยที่ผ่านการรีเอ็กซเรย์เข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเรามี11หน่วยบริการที่เป็นที่ตั้งให้บริการการบำบัดในครั้งนี้นะคะกระบวนการนี้นะคะเป็นจะเห็นได้ว่าเกิดการบูรณาการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและในพื้นที่นะคะการดำเนินงานบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชุมชนต้องเป็นแกนและเป็นหัวใจในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนอกเหนือจากที่สาธารณสุขและตำรวจได้ดำเนินการบำบัดคนไข้และติดตามให้เข้าไปสู่เส้นทางปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เราส่งคืนคนให้กลับเข้าไปสู่ในชุมชนแล้วชุมชนจะต้องเกิดมาตรการในการล้อมรั้วนะคะสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้คนในชุมชนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีกครั้งจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานชุมชนเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะต้องเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่สร้างความตระหนักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดในชุมชนนั้นเองค่ะส สำหรับในเรื่องของการสร้างกระแสนะคะรณรงค์เรื่องนี้เราขับเคลื่อนร่วมกับโครงการทีดีนัมเบอร์วันนะคะซึ่งจังหวัดระนองเนี่ยเรารักษาระดับมาตรฐานเพชรปีนี้เป็นปีที่2นะคะเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเด็กและเยาวชนปัจจุบันนอกเหนือจากในเรื่องของกิจกรรมสร้างกระแสแล้วก็กิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันนะคะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของวันที่10เนี่ยค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะจัดอบรมแกนนำเครือข่ายต่อด้านยาเสพติดโครงการ To Be Number 1นะคะเราคัดเลือกให้ทางศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสกรนะคะคัดเลือกเด็กเข้ามาจากเดิมเนี่ยค่ะกระบวนการเข้าไปดำเนินงานในโรงเรียนในเรื่องของยาเสพติดถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะคะเพราะว่าอะไรที่ทำกับเด็กเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าบางครั้งผู้ปกครองอาจจะยังไม่เปิดใจรับด้วยนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้สารเสพติดและการเข้าถึงอบายมุขนะตอนนี้มันเข้าได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างกระแสไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร่วมกับโครงการทวีนัมเบอร์วันและเราก็จะมีในเรื่องของการให้รับทราบสถานการณ์และก็โทษทุกภัยของยาเสพติดบางคนอ่ะ8ครั้งบางคน16ครั้ง4เดือนแต่บางคนแค่1เดือนก็สำเร็จแล้วแต่เมื่อสำเร็จภายใน1เดือนเราจะต้องติดตามเขาอีก1ปีเพื่อดูการไม่กลับไปเสพซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้อสม.หรือคนในพื้นที่ช่วยตามเนี้ยค่ะถ้าดูสถิติของกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดของเราเพศชายมากกว่าเพศหญิงช่วงอายุจะเป็นกลุ่มวัยทำงานรองลงมาก็คือกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษานะคะประเภทสารเสพติดที่ใช้มากที่สุดก็คือยาบ้า 7-80% นะคะแต่สิ่งที่น่ากลัวนะตอนนี้ก็คือในกลุ่มที่ใช้สารเนี่ยเอาอื่นๆมามิกเอายาของคนไข้จิตเวชมาผสมเอายาโน้นเอายานี้มาผสมยาบ้าเนี่ยทำไมปัจจุบันเป็นระบาดอย่างแพร่หลายและสามารถเข้าถึงกันได้เนื่องจากการเข้าถึงง่ายราคาย่อมเยาในกลุ่มทำงานหรือกลุ่มแรงงานมีกำลังที่จะเข้าถึงและเนื่องจากจังหวัดระนองเป็นประเทศชายแดนนะคะการเข้าออกของการลักลอบการนำเข้าของยาเนี่ยจะเห็นได้ว่าการดำเนินการจับกุมของใบป้องกันและปราบปรามจะเยอะมากยาที่นำเข้ามาเนี่ยเนื่องจากเราเป็นจังหวัดชายแดนก็เลยเยอะนะคะส่วนราคาด้วยจะเห็นได้ว่ายิ่งราคาถูกเนี่ยปริมาณการเสพก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ายาบ้า1เม็ดเนี่ยค่ะยิ่งเมื่อไหร่ที่เมทแอมเฟตามีนใส่ผสมเข้าไปเยอะราคามันจะสูงขึ้นแต่เมื่อไหร่ยาบ้า1เม็ดมันมีด้วยไม่ว่าจะเป็นแป้งนะคะเมทแอมเฟตามีนแล้วก็การปรุงแต่งของแล้วแต่แหล่งผลิตมันจะทำให้ราคายาแต่ละแหล่งไม่เท่ากันเมื่อไหร่ที่ร่างกายใช้สารเสพติดเข้าไปนะคะเราไม่ได้เกิดความสุขโดยธรรมชาติเราใช้ยาเข้ามากระตุ้นทีนี้สมองก็จะจดจำว่าเราต้องใช้ยาตัวนั้นเข้าไปเพื่อให้ร่างกายหลั่งสารความสุขออกมาทีนี้ความต้องการในปริมาณเพิ่มขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยจะติดเมื่อใช้ปริมาณสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้สมองอะค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดโรคสมองติดยาด้วยและก็จะมีอาการทางจิตติดตามมานะคะอันนี้ก็ต้องแยกกันก่อนระหว่างผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเป็นผู้ป่วยจิตเวชอย่างเดียวหรือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดปัจจุบันจะเห็นได้ว่าคนที่เดินอยู่ทางท้องตลาดนะคะหรือเกิดคดีต่างๆที่เราได้ยินข่าวกันมาก็จะถูกว่าอันนี้คือคนไข้ยาเสพติดนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราไปพิจารณาและดูข้อเท็จจริงแล้วอ่ะอาจจะต้องดูก่อนว่าเขาเป็นคนไข้ที่มีอาการทางจิตเวชอย่างเดียวหรือเป็นคนที่ใช้ยาเสพติดและมีอาการทางจิตอย่างนี้ค่ะเพราะเมื่อไหร่คนที่ใช้ยาเสพติดเนิ่นนานมันก็จะมีอาการทางจิตตามมาในกระบวนการบำบัดรักษาของเราอะค่ะถ้าเราเจอคนไข้กลุ่มยาเสพติดและมีอาการทางจิตด้วยเนี่ยเราจะต้องให้การรักษาการทางจิตเขาก่อนนะคะโดยจังหวัดระนองเนี่ยเราจะมีหอรุ่งอรุณอยู่ที่โรงพยาบาลระนองนะคะจะเป็นหอผู้ป่วยที่รับรักษาผู้ที่มีอาการทางจิตและการทางจิตจากการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะรวมถึงที่โรงพยาบาลกระบุรีหรือคือนิติธัญลักษณ์กระบุรีนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็รองรับเพื่อลดความแออัดที่จะเข้ามาสู่คนไข้ที่จะมาสู่โรงพยาบาลระนองก่อนนะคะเมื่อไหร่เรารักษาจนคนไข้ที่มีอาการทางจิต อาการนิ่งหรือสงบแล้วเราจึงจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปเราบำบัดคนไข้100คนเขาสามารถเลิกได้1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จในภารกิจของเรามากที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะเห็นก็คือไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่หน้าใหม่เนี่ยค่ะแต่กระบวนการบำบัดนะคะจะมามุ่งเน้นโดยสาธารณสุขอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มันจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเองครอบครัวชุมชนนะคะจะต้องให้การร่วมมือกันหรือการดูแลกลุ่มนี้ถ้าเมื่อไหร่คนไข้หลุดออกจากระบบการบำบัดของสาธารณสุขไปแล้วแต่ครอบครัวและชุมชนไม่เปิดใจยอมรับในตัวคนไข้เขาก็อาจจะหวนกลับมาใช้สารเสพติดเข้ามาได้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินงานยาเสพติดไม่สามารถดำเนินงานได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนด้วยอยากจะขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่กระบวนการบำบัดให้ได้รับทราบกันก็คือศูนย์คัดกรองและสถานพยาบาลของจังหวัดระนองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลทั้ง5แห่งนะคะเราให้บริการบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและข้อมูลของผู้ป่วยเป็นข้อมูลลับนะคะเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ป่วยหากท่านมีบุตรหลานหรือประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการบำบัดสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สถานบริการสาธารณสุขได้ทุกแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงรับสั่งว่านะคะคนที่เขาติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่าในเมื่อเขาเป็นคนเรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหมถ้าช่วยเหลือเขาได้เท่ากับทุกชีวิตใหม่ให้เขาเราก็ควรทำนะคะการดำเนินงานยาเสพติดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยการร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนรวมถึงการให้ความสำคัญสร้างรั้วให้แข็งแรงนะคะการสร้างการรับรู้ตั้งแต่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนก็จะสามารถทำให้ยาเสพติดหมดไปได้ค่ะ
2: ครับนั่นก็คือมาตรการนะครับการบำบัดฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับเป็นข้อคิดดีๆเลยนะครับผมสำหรับผู้ที่ติดยานะครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องหมั่นดูแลนะครับคนในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานของท่านให้ดีๆละกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

กลับมาช่วงท้ายของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้นะครับ17กรกฎาคมเป็นวันประกาศนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ละกันนะรายเดิมนะครับ1สิงหาคมนี้นะครับรายใหม่1ตุลาคมนี้แต่นะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันนะครับโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ17ถึง31กรกฎาคมนี้นับจากวันที่ประกาศก็คือวันนี้นะครับโดยเลือกช่องทางยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับหรือว่ายื่นด้วยตนเองที่ธนาคารรัฐ5แห่งนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับโดยแจ้งเจ้าหน้าที่ความประสงค์ว่ามายื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการผ่านระบบนะครับคำแนะนำนะครับหากถูกแจ้งว่าไม่ผ่านเพราะข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปให้พร้อมนะครับเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับผมสรุปแล้วนะครับใครที่ไม่ผ่านก็อย่าลืมแล้วกันไปยื่นอุทธรณ์ภายใน17ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลชรพรหมารายงาน
4: ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดร่วมอุดหนุนสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
6: เช้าวันนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
7: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวท.พังงา FM 100 MHz สวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.กระบี่ FM 98.5 MHz สวท.ระนอง FM 107.25 MHz และสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวท.ภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: 4จังหวัด5สถานีเช่นเดิมเลยนะครับผมกับจังหวัดเพื่อนจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานี่แหละครับได้แก่สวทภูเก็ตของเราครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับผมก่อนเราจะไปเล่าข่าวกันนะครับผมเราพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาในโอกาสนี้

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับก็ช่วงเวลานี้นะครับจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆจากส่วนกลางนะครับผมจากข่าวจากทั่วประเทศเลยนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบได้ฟังกันนะครับผมรวมถึงข่าวการต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะครับเบรกแรกของเราเนี่ยก็จะพูดถึงข่าวที่ต้องบอกว่าอยากจะปรบมือให้ดังๆอีกแล้วครับช่วงนี้มีแต่ข่าวดีนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันตั้งแต่ช่วงเวลาของวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสที่ผ่านมานี่แหละครับจะเห็นได้ว่ามีแต่ข่าวดีข่าวที่น่าชื่นชมของประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวเศร้าข่าวสลดบ้างแต่ว่าประเทศไทยก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับผมขออนุญาตปรบมือดังๆนะครับให้กับเด็กไทยวัยเพียง9ขวบนะครับที่ไปโชว์ความอัจฉริยะล้มคู่แข่งจากทั่วโลกคว้าแชมป์โลกด้านการเขียนโปรแกรมนะครับหรือโคดดิ้งได้สำเร็จนั่นเองโอ้โห9ขวบท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเด็ก9ขวบแข่งขันล้มคู่แข่งจากทั่วโลกด้านการเขียนโปรแกรมผมไม่รู้เลยว่าจะตกใจส่วนไหนก่อนดีในเรื่องของเด็ก9ขวบดีหรือว่าอัจฉริยะล้มคู่แข่งทั่วโลกดีหรือจะอึ้งตรงที่ไปแข่งเรื่องการเขียนโปรแกรมหรือโคดดิ้งนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าอะไรเลยนะครับน้องเพชรนะครับผมน้องเพชรขออภัยครับน้องเพชรนะครับเด็กชายภาวินพัฒนะเวคินนะครับนักเรียนชั้นเกรด3จาก True Coding School นะครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะผมล่าสุดน้องเพสได้เดินทางไปสร้างชื่อเสียงที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับในการแข่งขัน International STEM Olympiad and Coding Olympiad Grand Final 2026ครับเมื่อช่วงต้นเดือนก็กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองแหละครับผมบอกเลยว่าน้องเพสชาวเด็กชาวภูเก็ตนี่แหละครับได้ไปคว้ารางวัลได้2รางวัลใหญ่เลยนะครับผมระดับโลกเลยนะครับนั่นคือ Global Champion อันดับ1ของโลกนะครับหรือ World Rank 1เลยนะครับด้านการโคดดิ้งมาครองได้อย่างน่าภูมิใจสุดๆเลยล่ะครับผมคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเวทีนี้คือเวทีโอลิมปิกด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ใหญ่แล้วก็โหดหินมากๆเลยครับมีเด็กๆเข้าร่วมแข่งขันกว่า153ประเทศทั่วโลกนะครับมีโรงเรียนส่งเข้าประกวดมากกว่า 1,700 โรงเรียนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 38,000 คนเลยทีเดียวครับแต่น้องเพชรเนี่ยเด็กไทยของเราก็สามารถฝ่าด่านหินนะครับผมมีชัยเหนือคู่แข่งทั้งหมดและคว้าอันดับ1มาครองได้สำเร็จครับเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะครับผมเป็นอนาคตของชาติที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยครับขออนุญาตนะครับผมยินดีกับน้องเพชรและครอบครัวด้วยจริงๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็คนภูเก็ตเองนะครับที่เราสามารถสร้างบุคลากรนะครับผมสร้างเด็กชายที่จะเป็นอนาคตของชาติได้ดีแบบนี้นะครับทำเอาเราปลื้มใจแทนพ่อแม่น้องๆไปด้วยเลยนะครับผมแทนครอบครัวน้องๆไปด้วยเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมเอาละครับถัดอีกจากหนึ่งเรื่องดีๆด้านที่แบบว่าเป็นการแข่งขันนอกประเทศของเราขยับมาที่เรื่องในประเทศกันบ้างนะครับคุณแม่บ้านพ่อบ้านนะครับผมฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหาวิธีเซฟเงินในกระเป๋าอยู่ณตอนนี้ล่าสุดนะครับมีข่าวดีมาบอกครับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2กลับมาช่วยลดค่าครองชีพแล้วครับผมก็ต้องบอกเลยว่าขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคมาหันราคาแบบประหยัดสุดๆเลยนะครับงานนี้นะครับเขาขนแบรนด์ดังและสินค้าโปรโมชั่นพิเศษจากห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกชั้นนำที่เราได้คุ้นเคยกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นะครับมารวมไว้ที่เดียวเลยนะครับโดยเฉพาะของกินของใช้จำเป็นที่ต้องมีติดบ้านนะครับผมทั้งน้ำมันพืชไข่ไก่เอ้ยไข่เป็ดเอ้ยผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับเรียกว่าขนมาลดราคาเอาใจประชาชนกันแบบเน้นๆเลยครับปักหมุดวันช็อปกันไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับจดใส่กระดาษเมมไว้ในปฏิทินของตัวเองนะครับตั้งนาฬิกาปลุกนะครับผมจะจัดกันทั้งหมด6วันยาวๆไปเลยนะครับไปจนถึงเดือนกันยายนนู่นเลยครับผมโดยในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะจัดวันที่17หรือวันนี้นะครับผมแล้วก็31กรกฎาคม นะครับผมจดนะครับ17และ31กรกฎาคมส่วนเดือนสิงหาคมนะครับเราเจอกันวันที่14และ28สิงหาคมนะครับย้ำสิงหาคมนะครับ14และ28สิงหาคมครับปิดท้ายกันที่เดือนกันยายนนะครับผมเราก็จะเจอกันได้ในวันที่11และ25กันยายนครับย้ำอีกทีนะครับ11และ25กันยายนนะครับผมเอาใหม่เผื่อใครฟังไม่ทันนะครับผมเผื่อบางคนเพิ่งเปิดสัญญาณเข้ามานะครับไทยช่วยไทยพลัสกลับมาอีกรอบนึงนะครับผมจะจัดด้วยการ6วันยาวๆนะครับ3เดือนติดต่อกันนะครับผมวันแรกนะครับผมก็คือวันนี้17กรกฎาคมและมีอีกครั้งนึงในเดือนนี้นะครับกรกฎาคมคือ31กรกฎาคมนะครับส่วนสิงหาคม14และ28สิงหาคมนะครับและกันยายน11และ25กันยายนครับใครที่สะดวกวันไหนนะครับล็อกคิววันนั้นไว้เลยนะครับผมและพุ่งตัวไปได้เลยตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 เย็น 4:00 นนะครับผม 4:30 ตอนเย็นนะครับก็ต้องบอกว่าจัดที่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะครับใครอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภออำเภอไหนก็แล้วแต่ในประเทศก็ไปที่นั่นได้เลยสมมตินะครับผมอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับผมหรืออยู่จังหวัดระนองจังหวัดระนองมีอำเภออะไรบ้างนะครับอำเภอสุขสำราญกระปือนะครับผมใครอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนไปได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ไปเลือกซื้อของดีราคาถูกช่วยเซฟเงินในกระเป๋ากันบ้างนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับนี่แหละครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับผมในประเทศไทยของเรานี่แหละครับเป็นเขาเรียกว่าโครงการที่ได้เสียงตอบรับดีมากๆจากประชาชนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เคยได้ไปกับพี่ๆทีมงานสวทภูเก็ตนะครับพี่นวพันธ์พรายพันธ์พี่เอนะครับใครที่เคยได้ฟังรอบบันทันข่าวก็จะเจอกับเสียงของพี่เอนะครับผมพี่นวพันธ์พายพันธ์เนี่ยได้บ่อยมากๆนะครับผมเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปกับพี่เอนะครับผมไปทำวอล์กสปอร์ตหรือการสัมภาษณ์ประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการผู้ขายสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าในฝ่ายผู้ประกอบการเนี่ยของหมดไวมากคือตอนแรกเขาไม่คิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้คือราคาสินค้าโอเคถูกจริงครับแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็เขาเรียกยังไงดีการป้องกันตัวของคนไทยในช่วงที่คือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของวิกฤตน้ำมันถูกไหมครับคนไทยจะประหยัดกันมากๆแต่กลายเป็นว่าของที่เขาเตรียมมาเผื่อๆถึงแบบคิดว่าไม่หมดแน่ๆกลายเป็นว่าหมดเร็วมากนะครับผมมาขายตอน 8:30 หมดตอน 10:00 ท่านผู้ชมครับไม่ถึงตอนเที่ยงหมดแล้วคือคนกลายเป็นว่าคนให้ความสนใจมากๆเลยนะครับผมทีนี้ผมก็เลยได้ไปสัมภาษณ์หรือวอล์กสปอร์ตผู้ที่มาซื้อขายสินค้าเนี่ยถามว่าทำไมถึงสนใจนะครับคือจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคือถึงแม้ว่าราคามันจะลดราคาคือบางอย่างลดมากบางอย่างก็ลดน้อยถูกไหมครับบางอย่างก็อาจจะเป็นสิ่งของที่ไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตแต่เขามองว่านี่แหละครับเป็นโอกาสสำคัญมันไม่ใช่เพียงแค่การที่เขาจะซื้อกับบ้านไปแล้วก็เอาไปใช้สอยเฉยๆบางคนซื้อไปเพื่อประกอบอาชีพต่อก็มีนะครับบางคนอยากจะกินอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันอยากกินสิ่งนี้มากเลยอยากรับประทานสิ่งนี้อย่างเช่นแบบอาจจะตอนนี้ปัจจุบันอาจจะมีราคาสูงแต่พอไปอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ที่ว่าการอำเภอราคากับเอื้อมถึงได้เขาเลยเลือกที่จะมาชิมมาช็อปมาใช้ครับนี่คือเหตุผลครับผมบางคนที่ระมัดระวังตัวในการใช้เงินก็จะมาเก็บเกี่ยวใช้สอยน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารที่ราคาถูกในระบบน้ำมันพืชนะครับผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าน้ำมันยาปรับผ้านุ่มทั้งหลายเนี่ยคนเขาจะมาเก็บมาตุนกันไว้ส่วนใครที่โอเคฐานะดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็อยากจะประหยัดเงินพอได้มาเจอสิ่งของเครื่องใช้ที่นี่ครับผมก็มีราคาถูกนะครับก็เลยทำให้เขากล้าที่จะใช้เงินซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะกลายเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดภูเก็ตของเราเองด้วยนะครับผมก็ได้ประโยชน์ทั้งฝ่ายช็อปกับฝ่ายขายนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าแอบพูดเรื่อยเปื่อยเชียวเพลินไปหน่อยนะครับผมมาต่อกันที่ข่าวดีสำหรับสายออมเงินและนักลงทุนรุ่นใหม่นะครับก็เตรียมเงินในบัญชีให้พร้อมเลยนะครับเพราะกระทรวงการคลังกำลังจะเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าพันธบัตรออม Plus ครั้งแรกนะครับในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569 เอาล่ะคุ้นๆวันที่นี้ไหมครับตรงกับวันที่เราจะมีการไทยขายสินค้าไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกรกฎาคมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับจำไว้เลยวันที่31กรกฎาคมวันสุดท้ายของเดือนนี้มีไทยช่วยไทยพลัสและมีพันธบัตรออมพลัสครับท่านเอกนิติธันประภานะครับขออภัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะครับว่าพันธบัตรออมพลัสรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้นและผลตอบแทนก็จูงใจมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามีให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับคือรุ่นอายุ3ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.80 ต่อปีครับส่วนรุ่นอายุ10ปีนะครับคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปีครับสำหรับวงเงินจำหน่ายรอบแรกนี้นะครับผมอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทซึ่งเขาแบ่งช่องทางการซื้อออกเป็น2แบบครับตามงบประมาณและความสะดวกของเราเลยนะครับผมแบบแรกนะครับงบน้อยก็ออมได้นะครับเริ่มต้นแค่100บาทซื้อผ่านวอลเล็ตนะครับสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังครับช่องทางนี้นะครับเหมาะกับทุกคนซื้อได้ตั้งแต่100บาทไปจนถึง50ล้านบาทเลยนะครับใครงบน้อยก็ซื้อน้อยได้นะครับใครที่งบมากก็ซื้อมากได้นะครับผมขายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับย้ำว่าช่องทางนี้นะครับใช้ระบบมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับใครเล็งไว้แนะนำให้เติมเงินใส่เป๋าตังรอไว้ล่วงหน้าเลยนะครับช้าหมดอดแน่นอนนะครับแบบที่2นะครับสำหรับคนที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีที่ร่วมรายการ24แห่งนะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้เลยครับช่องทางนี้นะครับเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินขั้นสูงนะครับเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับโดยช่องทางนี้นะครับเขาใช้ระบบ Small Lot First นะครับผมหรือทยอยจัดสรรให้รอบละ 1,000 บาทเท่าๆกันทุกคนเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องแย่งกันกดครับจองก่อนจองหลังมีสิทธิ์ได้เท่ากันและจะประกาศผลจัดสรรในวันที่6สิงหาคมครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าพันธบัตรออมพลัสรอบนี้นะครับเป็นแบบไร้ใบตราสารนะครับไม่มีสมุดหรือกระดาษให้เก็บแต่สามารถเช็คยอดผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกโปร่งใสและปลอดภัยแน่นอนครับและที่สำคัญนะครับเงินออมของเราตรงนี้รัฐบาลจะนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยครับใครที่พลาดรอบนี้ไปไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะกระทรวงการคลังเขาแอบกระซิบมานะครับแอบกระซิบมานะครับผมว่าจะมีเปิดขายรอบที่2อีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับในพื้นที่ก็ต้องบอกว่าใครที่มีเงินอยากจะลงทุนก็ทำดูนะครับผมไม่เสียหายนะครับเพราะว่าการคลังเขาก็คิดมาตรการดีๆออกมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจแล้วก็ดีมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าพูดมาซะยืดยาวเลยในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปเบรกต่อไปนะครับก็เป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเป็นข่าวสารที่จะพูดถึงข่าวสารในช่วงฝั่งอันดามันของเรานั่นแหละครับในพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานะครับพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในรายการเล่าข่าวดามันกันต่อครับ
0: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบ้านเรากันนะครับผมก็ต้องบอกว่าเปิดเบรกที่2ของข่าวใต้รายวันกันที่จังหวัดของเรานี่แหละครับภูเก็ตครับเป็นเรื่องของการยกระดับการศึกษาเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวระดับโลกนะครับผมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยท่านสุรชาติชาญประดิษฐ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการครับรวมถึงคณะของท่านด้วยนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตครับเพื่อติดตามโครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูงครับโดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะครับซึ่งโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือการให้นักศึกษาได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนควบคู่ไปกับการลงมือฝึกงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำครับเพื่อให้เรียนจบมาแล้วทำงานได้ทันทีและมีทักษะตรงใจตลาดแรงงานครับซึ่งทางคณะนะครับได้ตรวจเยี่ยมก็ได้เดินชมห้องปฏิบัติการไหลแผนกเลยนะครับทั้งแผนกการท่องเที่ยวธุรกิจการบินการโรงแรมครับโลจิสติกและเทคโนโลยีสารสนเทศครับโดยทางที่ปรึกษารัฐมนตรีนะครับได้เอ่ยปากชมเลยครับว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตทำการเรียนการสอนได้ตอบโจทย์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกมากๆครับมีทั้งห้องจำลองบริการบนเครื่องบินการฝึกงานโรงแรมและร้านอาหารครับแถมยังเน้นสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างชาตินะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างแท้จริงครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการปั้นเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ให้กลายเป็นกำลังหลักคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของบ้านเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆของจังหวัดภูเก็ตนะครับในด้านการศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาในด้านต่างๆได้อีกมากมายนะครับผมเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตเองเลยนะครับขยับมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับผมเป็นจังหวัดภูเก็ตเช่นเคยครับคราวนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆนะครับล่าสุดนะครับทางสภ.ถลางนะครับจัดเต็มลงพื้นที่ตรวจเข้มกันเลยทีเดียวครับเมื่อวันนี้16กรกฎาคม2569นะครับพลตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสภ.ถลางครับนำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอและเทศกิจลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันอัคคีภัยนะครับบอกเลยว่าเข้มข้นต่อเนื่องมากๆเลยนะครับผมสถานบริการสถานประกอบการต่างๆนะครับก็ได้รับการตรวจนะครับรวมถึงสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่นะครับรวมทั้งหมด4แห่งได้แก่ร้านกงสีร้านซุ้มหลังวางร้านวันหวานและร้านเดอะแบล็คบาร์ครับการตรวจสอบเน้นไปที่ความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นหลักครับทั้งถังดับเพลิงเส้นทางหนีไฟป้ายบอกทางและไฟส่องสว่างฉุกเฉินครับซึ่งข่าวดีคือการตรวจเช็คทั้ง4แห่งถือว่าทำได้มาตรฐานที่ดีมากครับฐานดับเพลิงพร้อมใช้เส้นทางหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวางครับประตูฉุกเฉินเปิดออกได้ทันทีนะครับผมนอกจากจะมาตรวจแล้วท่านผู้กำกับการสภ.ถลางก็ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการอย่าละเลยการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพคนครับรวมถึงต้องคอยมันตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับผมเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอัคคีภัยในผมเกิดเหตุอัคคีภัยต่างๆนะครับผมต่อผู้ที่ใช้สถานประกอบการมาใช้บริการนั่นเองนะครับภารกิจนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจเชื่อมั่นในผมความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวเองก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่ามาใช้บริการร้านสถานบริการต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยนะครับผมในเขตอำเภอถลางนั่นเองนะครับเอาละครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาอีกที่หนึ่งข่าวนะครับคราวนี้ขยับมาดูฝั่งที่พักและโรงแรมกันบ้างครับเพราะตอนนี้ทางจังหวัดเขากำลังเดินหน้าจัดระเบียบและยกระดับมาตรฐานกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับผมเช่นเคยครับเมื่อวานนี้นะครับท่านรอมฎอนฮะยีอาแวนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นำคณะกรรมการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมครับลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโรงแรมที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตและอำเภอกระทู้ครับรวมทั้งหมด14แห่งด้วยกันซึ่งมี ตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ครับการตรวจรอบนี้เป็นการเช็คความพร้อมแบบรอบด้านเลยนะครับทั้งเรื่องของโครงสร้างอาคารระบบรักษาความปลอดภัยนะครับการจัดการสิ่งแวดล้อมสุขอนามัยรวมไปถึงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกโรงแรมที่เปิดให้บริการในภูเก็ตเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่ารมดอนได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยเนี่ยสุขอนามัยเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยในการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวระดับสากลของเมืองภูเก็ตทางจังหวัดจึงต้องลงพื้นที่ตรวจเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนภูเก็ตว่าจะได้รับบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่สุดครับนี่แหละครับก็จังหวัดภูเก็ตได้เดินหน้านะครับผมในเรื่องของความปลอดภัยยกระดับความปลอดภัยกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่กำลังจะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็สบายใจได้นะครับเรามีความปลอดภัยที่น่าเชื่อมั่นน่าเชื่อถือนะครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับเชิญชวนครับเอาละครับขยับที่จังหวัดพังงากันบ้าง นะครับผมมาร่วมส่งกำลังใจและปรบมือดังๆกับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับให้กับพี่น้องพลังมวลชนคนอาสานะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบประจำปี2569ครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569หรือเมื่อวานนี้นะครับที่โรงแรมภูงาอำเภอเมืองพังงานะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้เป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมทำการอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับและกล่าวมอบโอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชรบทั้ง8อำเภอนะครับที่มาร่วมงานนะครับโดยมีท่านบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยปลัดจังหวัดในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับดังนี้นะครับต้องบอกเลยว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับและขอบคุณพี่น้องชรบทุกท่านเลยซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญมากๆในการเป็นหูเป็นตาดูแลความสงบเรียบร้อยตั้งแต่ระดับฐานรากตามนโยบายของรัฐบาลครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าปัจจุบันจังหวัดพังงาของเรามีกำลังพลชรบเนี่ยกระจายตัวดูแลพื้นที่ครอบคลุมทั้ง8อำเภอเลยนะครับรวมแล้วมากถึง 1,837 นายเลยทีเดียวนะครับซึ่งที่ผ่านมาพี่น้องชรบเหล่านี้นะครับทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและทหารอย่างเข้มแข็งทั้งช่วยป้องกันอาชญากรรมสอดส่องปัญหายาเสพติดนะครับป้องกันการบุกรุกป่าไม้ไปจนถึงการลุยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เสียสละและเป็นรั้วของชุมชนที่พึ่งพาได้เสมอจริงๆเลยนะครับเอาละครับขยับมาอีกนิดหนึ่งที่จังหวัดระนองกันบ้างครับงานนี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่และคึกคักสุดๆเลยนะครับผมเพราะระนองกำลังเปิดประตูต้อนรับคู่ค้าจากทั่วเอเชียในงานระนองเอเชียเทรด2026ครับซึ่งเมื่อค่ำวันนี้นะครับ16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าไทยและเพื่อนบ้านครับพร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจอย่างเป็นทางการเพื่อโชว์ศักยภาพของระนองในการเป็นประตูเศรษฐกิจบานสำคัญของฝั่งอันดามันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการเชื่อมโยงไปสู่ระดับสากลเลยทีเดียวนะครับผมงานนี้นะครับจัดขึ้นยาวๆ5วันเต็มตั้งแต่วันที่15ไปจนถึง19กรกฎาคมนี้นะครับภายในงานบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยมีบูธสินค้าคุณภาพนะครับทั้งจากจังหวัดระนองเองนะครับรวมถึงจากทั่วประเทศไทยด้วยและที่สำคัญเลยนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมรวมกันถึง162คู่หาเลยนะครับสุดยอดเลยเยอะมากๆเลยนะครับผมและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจหรือ Business Matching นะครับมีทั้งแบบจือตัวจริงและแบบออนไลน์นะครับเพื่อช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้เจอกับผู้ซื้อและนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศโดยตรงครับก็ต้องบอกว่าช็อปสนุกแล้วก็ยังมีความสุขกับความบันเทิงด้วยนะครับเพราะในงานมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเก่งทัชยะนะครับอานัทสันลักยานะครับผมคุณเกวันถการนะครับตั๊กแตนชนดาและแบงค์อภิวัฒน์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความสนุกสนานในทุกๆวันนะครับเสียงตอบรับนี่ล้นหลามสุดๆเลยนะครับผม ย้ำพิกัดและเวลากันอีกทีครับคุณผู้ฟังผู้ชมครับงานนี้นะครับจัดจนถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายิงยาวไปจนถึง3ทุ่มเลยนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับใครอยู่ใกล้ๆเทศบาลเมืองระนองนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มก็ไปกันได้นะครับผมก็19กรกฎาคมนะครับถ้าเลยไปวันที่20ไม่มีแล้วนะครับผมไปให้ถูกวันนะครับก็ใครมีโอกาสประนองช่วงนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายของเรานะครับก็ต้องบอกว่าที่จังหวัดกระบี่นะครับผมกำลังเน้นย้ำเรื่องปากท้องและเรื่องของพืชเศรษฐกิจนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องปากท้องและพืชเศรษฐกิจหลักของพี่น้องชาวใต้นั่นก็คือปาล์มน้ำมันถูกไหมครับก็ล่าสุดทางจังหวัดกระบี่ก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับจังหวัดกระบี่เองก็ได้ทำการเร่งหาทางแนวทางนะครับช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแล้วครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569หรือเมื่อวานนี้นะครับที่ห้องประชุมเหนือคลองสารการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวกูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้นำเป็นประธานการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันครับในพื้นที่จังหวัดกระบี่บอกเลยว่าจริงจังมากๆเลยนะครับการประชุมด่วนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ได้รับหนังสือสะท้อนความเดือดร้อนจากนิคมสหกรณ์อ่าวลึกครับว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรวมถึงสมาชิกสหกรณ์เครือข่ายนะครับกำลังเจอมรสุมหนักจากปัญหาราคาปาล์มน้ำมันราคาปาล์มตกต่ำนะครับและกลไกตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับผมต่อตัวเกษตรกรเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋านะครับสภาพคล่องทางเศรษฐกิจและปากท้องของชาวบ้านในวงกว้างเลยแหละครับงานนี้ชุมนุมสหกรณ์เครือข่ายโดยไทยประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเลยต้องแท็กทีมจับมือกันเข้ามาเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเพื่อร่วมกันระดมสมองหาทางออกทั้งการเข้าไปแทรกแซงราคาและการจัดระบบกลไกตลาดใหม่นะครับให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเห็นผลจริงเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดครับถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่เข้ามาช่วยซับน้ำตาและสร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวสวนปาล์มกระบี่ในเวลานี้ครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดกระบี่ก็เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกษตรกรนะครับผมผู้ค้าขายปาล์มเนี่ยสามารถยืนขึ้นนะครับผมซับน้ำตาสร้างความหวังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมที่อยู่ในท่ามกลางความเขาเรียกว่าความวิตกของชาวกระบี่ของเกษตรกรปั๊มน้ำมันนะครับผมเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้แหละครับคือข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านที่ได้รับฟังข่าวสารในวันนี้จะสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือข่าวสารต่างๆไปปรับใช้ในชีวิตตัวเองนะครับผมแล้วก็สามารถรู้ทันได้ผมเรื่องราวต่างๆได้นะครับในประเทศของเราเองรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับขอพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาระนองหรือจังหวัดภูเก็ตของเราเองก็เช่นกันนะครับเอาละครับก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้ครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุทัศน์วีระไสนะครับน้องดิววสุนะครับรวมถึงพี่1สราวุธช่างไฟฟ้าเทคนิคของเรานะครับที่คอยควบคุมรายการให้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท

0: User left your channel.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
8: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาคภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
9: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณา จึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: ทางการสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่เสียหายทั้งรถทั้ง User left your channel

0: สักน้อยค่ะ
1: หนูเออสื่อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายมดทุกเดือนเลี้ยวตอนแกน้องจะเอาไว้ให้ชายล่ะคะ
0: จริงด้วยผีแล้วหนูต้องทำยังไงอะคะ
1: ก็ง่ายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
0: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วน้องเฮ้อเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่17นะคะคุณผู้ฟัง17กรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะผู้ฟังตรงกับวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์นะคะของเดือนกรกฎาคมก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่มาครึ่งทางแล้วสำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะใครมีประเด็นหรือว่าอยากจะมาอัปเดตในแต่ละพื้นที่เนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกับน้องหากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดงานนะคะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกนะคะและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้ค่ะและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเปิดงานในส่วนของงานอุตสาหกรรมฮาลานไทยนะคะซึ่งก็เป็นการจัดงานในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่เวลาเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทำให้ความมั่นคงทางอาหารค่ะกลายเป็นหนึ่งในประเด็นความท้าทายรวมทั้งเศรษฐกิจฮาลานเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกค่ะสิ่งที่เป็นโอกาสในการเสริมสร้างระบบอาหารของประเทศนะคะสร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสนับสนุนเรื่องของเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการและมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลกทั้งนี้เองค่ะผู้ฟังประเทศไทยเองก็ได้มีการยอมรับในฐานะที่เป็นครัวของโลกซึ่งไทยกำลังต่อยอดค่ะจุดแข็งดังกล่าวสู่

สร้างพื้นฐานนะคะด้านคมนาคมที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมมีการเดินหน้าลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลค่ะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบบการรับรองโลจิสติกการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรัฐบาลจะให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกนะคะโดยที่มีการเชื่อมั่นนะคะว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลาลเนี่ยจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขณะนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้าแต่เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดนะคะสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถที่จะเชื่อมโยงกับตลาดโลกขณะที่ความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นเองค่ะสามารถที่จะพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลพร้อมนะคะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนี้แหละค่ะร่วมกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไปกันด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการผลักดันนะคะยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกับผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: Get ready for the sweetest and most fun music festival of the year. Phuket Parkland and Music. Phuket Provincial Administrative Organization invites you to experience. We'll transform the area into a pop-pop candy land with a sugar candy theme, featuring a lineup of top national artists, including Adam Chon Nakhan, Hujin Long Mike, Racheo, Wei Wit, and Wajru Wali. Chill out with music in the garden, stunning light-up photo spots, and delicious food from numerous restaurants and food trucks. Don't forget to dress up in your bright. Admission is free. See you from July 24th to 26th, 2026 at Phuket Gateway. Phuket Parkland and Music Fest 2026.
1: เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงาน Phuket Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกหวาดสุดป๊อป Sugar Candy จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันต์ปู่จ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ตพาร์คแลนด์แอนด์มิวสิกเฟส2026

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงเพราะๆนะคะผู้ฟังมากันที่ประเด็นที่กับทางด้านของการชี้ชะตาผลสอบท้องถิ่นหากพบโกงพร้อมยกเลิกผลสอบดำเนินคดีถึงที่สุดในสัปดาห์หน้าค่ะเตรียมนั่งหัวโต๊ะนะคะประชุมคณะกรรมการสอบแข่งขันส่วนท้องถิ่นซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะกองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปีนี้ซึ่งก็มีทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะและผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยที่จะมีการเข้าร่วมประชุมซึ่งก็ได้มีการระบุนะคะว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาผลการตรวจสอบนะคะข้อพิรุธนะคะการสอบโดยมีการยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จนะคะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของความเสียหายพร้อมนะคะย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบนะคะจนกระทบความทุจริตของการสอบอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบนั่นเองค่ะเรามาดูทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจะมีการดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายค่ะขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้มีการแต่งตั้งคณะไต่สวนพิเศษนะคะรองรับคดีพบแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะมีการขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับคดีนะคะเริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ฟังในช่วงของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะก่อนพบการแก้ไขไฟล์นะคะภาพกระดาษคำตอบสอบอย่างผิดกฎหมายกระทั่งนะคะศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันแล้วก็ตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดค่ะจนสามารถที่จะมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดนะคะพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลนะคะพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะในเรื่องของการชี้ชะตาผลสอบนะคะท้องถิ่นหากพบโกงพร้อมยกเลิกผลสอบดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกันด้วยค่ะมากันที่ประเด็นที่มีการประชุมนะคะในเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติค่ะผู้ฟังเขาได้มีการมีมติเห็นชอบเงินอุดหนุนนะคะเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วหน้า600บาทต่อคนต่อเดือนค่ะชงครม.เริ่มต้นปีงบประมาณในปีหน้าค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นะคะวิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะก็มีการที่จะส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วค่ะก็ประกอบกับภาวะการเกิดที่น้อยลงนะคะดังนั้นค่ะเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้เด็กและเยาวชนที่เกิดมามีคุณภาพและผลิตภาพนะคะท่ามกลางบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศนะคะการพัฒนาจึงต้องก้าวให้ทันและต้องมีความครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติด้านสุขภาพทั้งกายและใจทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพในอนาคตผ่านการจัดการสวัสดิการหรือว่าการบริการที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เปิดโอกาสให้อย่างเท่าเทียมซึ่งก็ได้มีการเชื่อมั่นนะคะว่าความสำคัญของการพัฒนาเนี่ยต้องเริ่มจากการส่งเสริมนะการมีส่วนร่วมของเด็กหรือว่าเยาวชนนะคะเพื่อให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้สะท้อนถึงความต้องการของตัวเองหรือว่าอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยมีผู้ใหญ่คอยหนุนเสริมนะคะผลักดันความต้องการและขจัดปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพค่ะโดยที่ประชุมนะคะก็ได้มีการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนนะคะเพื่อการดูเด็กแรกเกิดช่วงอายุประมาณ0ถึง6 ปีแบบทั่วหน้าในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณหน้าค่ะปี2570เป็นต้นไปซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคุณผู้ฟังจะมีการเร่งนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะนอกจากนี้เองเพิ่มความอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดระยะเวลาการรอคอยของพี่น้องประชาชนโดยมีการเห็นชอบให้ยกเลิกนะขั้นตอนการติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนลดขั้นตอนการลงทะเบียนและช่วยให้เด็กได้รับสิทธิ์รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้เองค่ะที่ประชุมก็ได้มีการเห็นชอบในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกิดหรือพัฒนาเด็กไทยคุณภาพภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ 2,500 วันโดยที่ประชุมนะคะเห็นชอบให้การพัฒนาเด็กในช่วง 2,500 วันนี้แหละค่ะวันแรกของชีวิตถือได้ว่าเป็นวาระแห่งชาตินะคะรับมือกับวิกฤตของประชากรแล้วก็ยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศซึ่งมาตรการนี้เองค่ะจะเน้นการใช้กลไกชุมชนร่วมดูแลรวมไปถึงบูรณาการการทำงานข้ามกระทรวงและสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติค่ะอีกทั้งที่ประชุมนะคะยังได้มีการเห็นชอบแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์10ปีนะของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งก็ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา6ด้านหลักก็ได้แก่การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21การพัฒนาสุขภาวะจิตและสุขภาวะที่ดีการขยายโอกาสด้านการจ้างงานการรับประกันการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงการป้องกันและตอบสนองต่อความรุนแรงของเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งได้มีการมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการผลักดันให้มีผู้แทนเยาวชนนี่แหละค่ะเข้าร่วมในกลไกของกรรมาธิการศึกษาและสภาผู้แทนราษฎรต่อไปกันด้วยค่ะก็ถือได้ว่าในปีหน้านะจะมีการชงนะคะว่าจะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะอัตรา600บาทต่อเดือนค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์นะคะของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะก่อนที่เราจะไปรับฟังผลการเพลงเพราะๆนะมากันที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะได้มีการเดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนนะปุ่มรับรองบุตรผิดกฎหมายนะคะเบื้องต้นก็พบเคสที่น่าสงสัยประมาณ200รายค่ะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน17กรกฎาคมนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะได้มีการเปิดเผยถึงกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนนี่แหละค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรนะให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสืบสวนต่อเนื่องจากการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดามารดาของเด็กการสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะจึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและต้องมีการยืนยันว่าการขอข้อมูลยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดแต่ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการกระทำร่วมกับโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลนะคะตามมาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งทั้งนี้เองค่ะขณะนี้เนี่ยทางด้านของโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกเนี่ยพบข้อมูลที่คาดว่าจะสงสัยนะคะ196เคสนะคะส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสค่ะโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลไปประกอบสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือที่จำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานให้กับกรมสบส.ดำเนินการต่อไปค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มีการเขาเรียกว่าแอบอ้างนะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเดินหน้าตรวจนะคะในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนพบ200เคสค่ะที่เกี่ยวรับรองบุตรผิด กฎหมายนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็ยังคงมีประเด็นนะคะในส่วนของความเคลื่อนไหวต่างๆประเด็นต่างๆในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม
1: ่เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมีประเด็นทางด้านของกระโสมค่ะตำบลกระโสมนะแห่รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สร้างภูมิคุ้มกันลดเสี่ยงป่วยช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งบรรยากาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา นะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะมีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโดยจะมีพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เข้ารับบริการเดินทางมารอรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะสาธารณสุขรวมไปถึงอสม.เองนะได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนคัดกรองสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรับวัคซีนค่ะเพื่อให้การรับบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะเข้ารับบริการก็เปิดเผยนะคะว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยมันเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเป็นเพียงฤดูฝนอย่างเดียวไม่พอมีการระบาดของโรคนะคะอย่างต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจอีกทั้งยังจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลดความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากเกิดการติดเชื้อค่ะซึ่งทางด้านของแพทย์หญิงนะคะก็มีการเปิดเผยนะคะว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นมาตรการสำคัญนะในเรื่องของการป้องกันโรคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์ซึ่งการได้รับวัคซีนเป็นประจำทุกปีเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดโอกาสทางการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมไปถึงลดการเสียชีวิตด้วยโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางค่ะผู้ที่มีภูมิต้านทานแบบต่ำจึงขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีรายชื่อนะเข้ารับการฉีดวัคซีนตามกำหนดค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังในวันที่17นี้นะคะเปิดโหวตค่ะร่วมเลือกสุดยอดเมนูอาหารถิ่นพังงารสชาติที่หายไป The Lost Taste ค่ะประจำปี2569ก็ขอเชิญชวนค่ะผู้ฟังเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการโหวตนะคะสุดยอดเมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพังงานะคะก็จะมีการเปิดลงคะแนนโหวตนะคะ17กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปและจะมีการโหวตนะคะปิดการโหวตนะในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา 15:00 นนะสามารถที่จะร่วมโหวตผ่าน Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1คน1สิทธิ์ต่อ1จังหวัดค่ะก็จะมีเมนูต่างๆนะซึ่งเขาก็จะมีการโหวตเนี่ยจะมีการแสดงสัญลักษณ์นะคะให้กดอิโมจินะสติ๊กเกอร์อิโมจินะคะตรงกับเมนูไหนที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะกดหัวใจเมนูไหนที่แบบว่าปานกลางหน่อยนะคะผู้ฟังก็อาจจะกดเสียงหัวเราะและกดว้าวค่ะก็ไปติดตามกันได้นะเพราะว่าทุกคะแนนโหวตของเราเนี่ยคือพลังสำคัญในเรื่องของการผลักดันอาหารถิ่นพังงาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันแล้วก็เป็นการจัดกันต่อเนื่องกันอย่างทุกๆปีนะเริ่มตั้งแต่อาจารย์หูนะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทุกจังหวัดกันด้วยที่มีการโหวตในส่วนของ อาหารนะคะที่ในโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ค่ะประจำปี2569นะดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆและจะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกประชาชนเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่กล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563ลิลลี่ประทีปและอริยาสุวรรณสองนักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองประเดิมการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ทั้งการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
2: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวถ้อยแถลงย้ำว่าการพัฒนา AI จะเกิดต่อมนุษยชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมกันกำหนดธรรมาภิบาลและกติกาการใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI และสนับสนุนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกรวมถึงการหารือระดับโลกภายใต้สหประชาชาตินายกรัฐมนตรียังได้เสนอหลักการธรรมาภิบาล AI 3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและการป้องกันการใช้ AI ที่ผิดพร้อมยกตัวความร่วมมือของไทยกับ UNODC ในการพัฒนาแพลตฟอร์มชิลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ปลดล็อกศักยภาพโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาสาธารณสุขบริการภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า AI ไม่ควรเป็นเครื่องมือของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมระบุว่าประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นที่ทดลองและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล AI ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: และหลังพิธีเปิดการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีและความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีสนับสนุนพหุภาคีนิยมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการทูตเชิงเศรษฐกิจพร้อมแลกเปลี่ยนคำเชิญเยือนอย่างเป็นทางการในปี2570ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารบริการโรงแรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่สำคัญพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีรวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกผ่านเส้นทางขนส่งข้ามทะเลแคสเปียนหรือ TITR นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนารัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนการขยายเส้นทางบินระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการติดต่อระหว่างประชาชนพร้อมยืนยันความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อรับมือประเด็นสำคัญของโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐสภาได้เห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับได้แก่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานความตกลงการยกระดับการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงสำหรับความตกลงการค้าเสรีกับ EFTAถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากให้กับไทยทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิกOECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
3: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม EFTA ถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
0: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการ สำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
5: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
4: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
6: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
7: ลงมาดูเสี่ยงโชคเอาปรากฏว่าทำแล้วน้องบอกว่าผ่านหรือขนลุกเลย
8: คุ้นใจอ่ะก็กลัวไม่ได้อ่ะก็คนจนจริงอ่ะคนนี้ค่ะเราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็เพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำซื้อซอสซื้ออะไรตัวกับสบู่ยาสีฟัน
6: ขณะที่นางสมบูรณ์นาพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
9: คือบอกว่าปีนึงแล้วใช้จ่ายเดือนละประมาณแสนกว่าว่างั้นค่ะแต่เราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่ละบัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละแสนกว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทำรถใต้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไร
6: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้โดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้ง

0: และล่าสุดยังได้เร่งรัดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดทางให้กุ้งไทย5สายพันธุ์กลับไปส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกด้วย
1: ผมได้สนับสนุนกระทรวงให้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเปิดและขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอย่างจริงจังเช่นส้มโอสดทั้งผลไปนิวซีแลนด์อินทผลัมสดไปเวียดนามมังคุดสดไปไต้หวันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามไปญี่ปุ่นรวมถึงสละสดและอินทผลัมสดไปจีนอีกตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกคือกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวซึ่งผมได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชาวนันท์มาลีรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตพัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบ Traffic Fong Do ได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Data ที่มีการปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับเพื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังบุกตรวจสถานบริการ11แห่งตรวจเข้มใบอนุญาตทางหนีไฟถังดับเพลิงย้ำมาตรการความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนเข้าถึงสุราน
3: ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการนำโดยนายธรรมนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงรวม11แห่งทำการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุราเวลาเปิดปิดการคัดกรองอายุผู้เข้าใช้บริการรวมถึงความพร้อมของประตูหนีไฟทางหนีไฟและถังดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันอัคคีภัยซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางนี้จังหวัดแพร่ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการ

0: ระเบียบสังคมและตรวจเข้มสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสุวรรณกาศสวทแพร่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
2: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก1ถลางและพก2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพสารพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแผ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเลื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแผ่วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
4: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธี ีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกยกเลิกชั้นความลับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดโฮมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายนอกจากนี้เมืองบูเชทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายน
4: ปี2567เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัตแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-17 15-21 และ11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-1525-16 และ25-19 เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป 1-3 เซต 18-25 30-32 25-22 และ 22-25 หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคานุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือ A-BAC บางนาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลิลลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีน ส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติดีกรีโอเพนวอเตอร์ซีเกม2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กร Save the Children Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Liverpool Football Club Foundation และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสร Liverpool มาร่วมมอบประกาศนียบัตรและถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิลเฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรัติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
8: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียนท่าโขมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทะทงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
13: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไร ท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่ายแต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
16: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
15: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
4: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกลัมอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสังติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์สมนัสค่ะแล้วก็ยังมีผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะตอนนี้ทีมงานประสานรายการยังไม่ทราบนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอัปเดตข่าวสารกันนะคะพร้อมด้วยเรื่องราวที่จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสุขภาพใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้นะคะเตรียมให้พร้อมค่ะกับคำถามที่อาจจะต้องกระชับคำถามเพื่อที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสโทรเข้ามาสอบถามเรื่องสุขภาพกับอาจารย์อาได้เยอะมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกับทุกวันศุกร์อาจารย์อาสาราชาวเจริญก็จะเป็นแขกรับเชิญเป็นวิทยากรนะคะมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็มาตอบข้อสักถามเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz 105 MHz AM 891 KHz แล้วนะคะยังรับฟังรับชมผ่านทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากคำถามไว้ได้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันสักนิดนึงค่ะวันนี้พาไปใต้นะคะจังหวัดกระบี่ค่ะคลองรูดนะคะหากเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่โดดเด่นของจังหวัดกระบี
1: ่
0: คลองรูดหรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อคลองน้ำใสก็คือหนึ่งในจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยความงดงามของสายน้ำจืดที่ใสราวกระจกสามารถมองเห็นพื้นทรายพืชน้ำนะคะแล้วก็มองเห็นฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนค่ะท่ามกลางความร่มรื่นของป่าพรุและพันไม้นานาชนิดสร้างบรรยากาศสงบเย็นสบายนะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะคลองรูดนะคะตั้งอยู่ในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ17 กิโลเมตรความพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะก็คือเป็นคลองน้ำจืดที่ได้รับน้ำจากตาน้ำธรรมชาติใต้ดินค่ะทำให้น้ำมีความใสสะอาดตลอดทั้งปีจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะชื่อคลองรูดนะคะมีที่มาจากคำว่ารูดในภาษาถิ่นใต้ซึ่งหมายถึงการลื่นหรือว่าถลายเมื่อวานก็เป็นตาโตนนะตาโตนก็คือการกระโดดลง
1: กระโดดลงไป
0: วันนี้รูดนะคะรูดก็เป็นการลื่นหรือว่าถลายเพราะว่าในอดีตค่ะบริเวณสันฝายกั้นน้ำมีตะไคร่เกาะจนลื่นเด็กๆในชุมชนมักจะใช้เป็นที่ลื่นถลายลงน้ำจึงกลายเป็นชื่อเรียกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะก็คือการพายเรือคายักลัดเลาะไปตามลำคลองชื่นชมธรรมชาติของป่าพรุและระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ค่ะพร้อมกับสัมผัสความใสสะอาดของสายน้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถเล่นน้ำถ่ายภาพแล้วก็ศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศได้เป็นอย่างดีค่ะคลองรูดไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะหากว่าใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดกระบี่ก็อย่าลืมแวะไปสัมผัสเสน่ห์ของคลองรูดกันนะคะ
1: ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันกระตุ้นแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะไปเที่ยวเมืองไทยกันให้เยอะก่อนนะคะก่อนที่จะนำเงินของเราเนี่ยไปสู่ต่างประเทศนะคะ มาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะวันนี้ท่านก็ไปภารกิจมีไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะในเวลา 22:20 นท่านก็บินไปถึงนครเซี่ยงไฮ้นะคะตามเวลาท้องถิ่นของเขานะคะซึ่งได้ไปพร้อมกับคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนะคะนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะแล้วก็มีทางด้านของรองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ทางด้านของรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ให้การต้อนรับค่ะสำหรับในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีกำหนดปฏิบัติภารกิจครอบคลุม3เมืองหลักค่ะนั่นก็คือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการค้าการลงทุนนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีชั้นสูงค่ะแล้วก็จะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับบุคคลสำคัญของจีน3ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยค่ะ
0: ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของครม.กันบ้างนะคะครม.ก็มีการเคาะสูตรแคร
1: ์
0: ปรับบำนาญชราภาพใหม่นะคะลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรม
1: แคร์จริงไหม
0: อันนี้ต้อง
1: ไปติดตามกัน
0: ต้องติดตามกันอีกทีนะคะค่ะทางคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือว่าสูตรแคร์เนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะสะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวค่ะซึ่งจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนนะคะจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างค่ะรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปนะคะการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนจากเดิมนะคะที่มีการคิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 การส่งเงินสมทบครบ12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนค่ะซึ่งก็จะทำให้ผู้ประกันตนนะคะได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นค่ะปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญด้วยนะคะจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณก็ปรับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบค่ะส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกค่ะแล้วก็จะทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5นะคะซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้ค่ะกำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของกระทรวงการคลังกันหน่อยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะที่ใครที่ใช้สิทธิ์ที่สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายใหม่รายเก่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยประกาศแล้วตั้งแต่6โมงเช้าเลยค่ะใครตื่นเข้ามาเนี่ยก็รีบไปดูเลยนะว่ามีชื่อตัวเองหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังประกาศคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเกณฑ์เนี่ย 9.5 ล้านรายค่ะซึ่ง 9.5 ล้านรายเนี่ยจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมดนะคะ 18.8 ล้านก็แสดงว่าแหน่ครึ่งๆเลยนะคุณไม่ผ่านครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 14% ของประชากรทั้งประเทศค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถที่จะตรวจสอบพัดผลการคัดกรองได้แล้วนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าใครจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด5แห่งนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะมาดูกันหน่อยค่ะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยกระทรวงการคลังบอกว่าท่านอาจจะต้องทบทวนนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะโดยผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมเนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ค่ะในขณะที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะกระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ผู้ยากจนอย่างแท้จริงซึ่งกลุ่มเปราะบางชุดใหม่นี้ก็จะมีทั้งชายขอบด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เหมือนเขาเรียกว่าเข้าไม่ถึงนะคะเรื่องของสิทธิต่างๆด้วยนะคะส่วนเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะเตรียมพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าไม่ผ่านแล้วนะคะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าสิทธิ์ในการยื่นเนี่ยถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยค่ะเอาละค่ะ13นาฬิกา13นาทีเรายังมีข่าวสารอีกนะคะใครที่ได้ติดตามเรื่องของกทม.ที่หลังจากได้ไปดูข่าวว่ามีการเกิดเหตุไฟไหม้นะคะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บทั้งบาดเจ็บสาหัสรุนแรงแล้วก็บาดเจ็บในระยะที่ปานกลางแล้วก็เล็กน้อยนะคะถ้าเล็กน้อยเนี่ยทางหน่วยพยาบาลดูแลรักษาแล้วก็พากลับส่งกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะคะส่วนในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็จะเป็นไปตามมาตรการอยู่แล้วนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาดูแลสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็สำนักงานประกันสังคมก็เข้ามาดูแลในส่วนนี้ค่ะส่วนการบาดเจ็บเนี่ยถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินอย่างนี้นะคะท้าวความกันหน่
0: อ
1: ยการใช้สิทธิ์รักษาแบบยูเซฟยังใช้ได้นะคะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุก็ตามหรือว่าอุบัติเหตุจะรุนแรงไม่รุนแรงคือต้องดูในเขตของความฉุกเฉินด้วยถ้ากรณีฉุกเฉินเนี่ยท่านสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้เลยหลังจากนั้นรักษาครบ72ชั่วโมงถ้าอาการดีขึ้นก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์อยู่แต่กรณีที่ผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยยังอาการน่าเป็นห่วงอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่คุณหมอก็ยังไม่อนุญาตให้ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาต่อในโรงพยาบาลเดิมได้นะคะจนกว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นเมื่ออาการเนี่ยอยู่ในพ้นขีดอันตรายสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได
0: ้
1: ก็เราญาติโทรไปที่1330ได้เลยเพื่อให้โรงพยาบาลสังกัดเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ประสานงานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดของเรานะคะก็จะมีการนำรถเนี่ยมารับส่งตัวผู้ป่วยต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในการดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หลังจากที่เมื่อวานก็มีการประชุมเรื่องนี้เหมือนกันค่ะท่านผู้ว่ากทม.ของเรานะคะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางหลักการต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการประชุมหารือในช่วงบ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยได้ข้อสรุปออกมากทม.เนี่ยไม่รอช้าเลยค่ะคุณอ
0: ้
1: อลุยระดับยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงต่อเนื่
0: อง
1: ลงพื้นที่ไปที่ย่านอนามัยย่านเอกมัยไม่ใช่อนามัยนะคะย่านเอกมัยค่ะไปตรวจเข้มสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งเมื่อคืนนี้ประมาณสัก20นาฬิกาได้นะคะที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะคะพร้อมด้วยทีมงานนะคะก็ลงพื้นที่ไปบูรณาการตรวจสถานประกอบการแล้วก็สถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนาค่ะก็เป็นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการเนี่ย ทำตามกฎหมายแล้วก็มาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนที่มีบ้านอยู่ในบริเวณนั้นๆนะคะจะได้ปลอดภัยและก็มีความมั่นใจเนา
0: ะ
1: แล้วก็การตรวจพื้นที่ในค่ำคืนด้วยค่ะก็จะเข้มข้นในมิติต่างๆนะคะอย่างเช่นมีการตรวจเข้มเชิงรุกก็อาจจะไปเน้นในเรื่องของเช็คระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินถังดับเพลิงป้ายทางหนีไฟมีไหมนะคะแล้วก็ปลอดภัยไหมสามารถใช้การได้หรือเปล่ารวมไปถึงควบคุมจำนวนคนไม่ให้เกินความจุตรวจเข้มกฎหมายยาสูบแอลกอฮอล์ว่ามีการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะคะส่วนต่อมาคือการสั่งแก้ไขจุดบกพร่อง
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าพบสถานบริการบางแห่งเนี่ยยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่นะคะสำนักงานเขตก็เลยได้ออกคำสั่งให้เร่งแก้ไขทันทีแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการไปติดตามเข้าตรวจซ้ำภายใน30วันถ้าเกิดว่าหน่วยงานถ้าหน่วยงานไหนเนี่ยเข้าไปตรวจแล้วมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยเขาจะแจ้งเลยท่านต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้สำเร็จภายใน30วันแล้วก็หลังจากนั้นมีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังค่ะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปกวดขันอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเรื่องของไฟไหม
0: ้
1: แล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยด้วยค่ะถ้าหากว่าพบว่าร้านไหนมีความเสี่ยงหรือว่าคุณไปเที่ยวแล้วเจอแล้วไม่ปลอดภัยเลยประตูหนีไฟก็ไม่มีระบบอะไรก็ไม่มีแจ้งเบาะแสได้เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยอยากให้เราทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยมีน้อยกว่าประชาชนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งได้เลยตอนนี้สะดวกมากขึ้นผ่านระบบทรัฟฟี่ฟองดูแล้วก็ระบบเนี่ยจะปกปิดรายชื่อแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราสำหรับคนที่แจ้งเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ค่ะนักท่องเที่ยว

0: นี้มีประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะพอดีได้พูดหัวข้อนี้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เลยเผื่อใครไม่ได้ไปเที่ยวงานนะคะก็มาฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ
2: ค่ะ
1: ที่ตรงนี้เลยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยการที่จะใช้สมุนไพรดูแลระบบลำไส้เนี่ยนะคะมันก็ต้องร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะหลักๆเนี่ยนะคะก็เราต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ดีที่สุดนะคะอุ่นร้อนนะคะย่อยง่ายนะคะเพราะว่าอาหารร้อนๆเนี่ยมันก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็ทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเกิดไปกินของเย็นๆของดิบดองอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านความร้อนกินน้ำเย็นน้ำแข็งเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไส้ย่อยมันทำงานแบบแย่ลงก็ทำให้เกิดอืดท้องอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็อาหารหวานจัดนะคะเช่นพวกเบเกอรี่หรือว่าผลไม้สุกฉ่ำนะคะน้ำตาลสูงๆในเครื่องดื่มอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงที่เราเคยได้ยินคำว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะก
2: ็คือ
1: ของหวานเนี่ยถ้าเรากินเยอะๆมันจะเกิดลมในร่างกายได้ทำให้เราแบบเวียนหัวอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะบางคนกินหวานมากๆแล้วก็เป็นโรคเวียนหัวก็ต้องแบบลดหวานลงนะคะแล้วก็ของมันของผัดของทอดนะคะคือพวกนี้มันก็จะไปทำให้ร่างกายเราอักเสบมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นของที่ผ่านไฟผ่านความร้อนใช่ไหมคะถ้าเรากินบ่อยๆนะคะมันก็ทำให้เส้นเลือดเราอักเสบง่ายอย่างเงี้ยนะคะต้องเหนือจากไขมันในเลือดสูงแล้วถ้ามันไปบวกกับเส้นเลือดอักเสบเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสที่เส้นเลือดมันจะเปาะแตกได้นะคะรวมถึงพวกอาหารที่ทิ้งไว้นานๆแล้วเราเอามาเวฟกินอะไรเงี้ยนะคะเหลือครั้งคืนหลายๆคืนอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเลือกได้ก็คือกินปรุงสุกใหม่จะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็พยายามอย่าซื้อทิ้งตู้เย็นไว้หลายคืนมากนักนะคะอาจจะตอนเย็นแล้วก็เช้าอุ่นก็น่าจะพอได้อยู่นะคะแล้วก็พยายามกินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือประมาณสัก8ใน10ส่วนนะคะให้พอรู้สึกอิ่มนะคะแล้วก็หยุดอย่าไปกินจนอิ่มจุกอ่ะนะคะคือถ้าเรากินจนอิ่มเลยอ่ะนะคะอีกครึ่งชั่วโมงมันจะอิ่มมากนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะใช้สัญญาณบอกจากลำไส้ไปที่สมองว่าอิ่มเนี่ยนะคะจะใช้เวลาประมาณสัก30นาที20นาทีถึง30นาทีค่ะซึ่งบางคนถ้าเกิดว่าเป็นคนเคี้ยวเร็วกินเร็วเนี่ยบางทีสัญญาณมันยังไม่ส่งนะคะมันก็ทำให้เราแบบว่ากินอิ่มจนจุกอย่างเงี้ยนะคะจริงจริงวิถีชีวิตของคนที่เขาอายุยืนอ่ะอย่างเช่นคนชาวเกาะกินาว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเคล็ดลับหนึ่งว่าให้กินอิ่มแค่8ใน10ส่วนของท้องก็คือจะแบบว่าไม่กินอิ่มจนจุกอ่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารลงไปเนี่ยแน่นอนว่าเลือดมันจะมารวมตัวกันที่กระเพาะลำไส้มากขึ้นนะคะเพื่อย่อยอาหารนะคะทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามื้อนั้นเนี่ยกินอิ่มจุกเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นอาหารหวานอาหารมันอาหารที่มันย่อยยากๆเนี่ยก็จะใช้เลือดมากขึ้นในทางศาสตร์มุมมองการแพทย์แผนทางเลือกนะคะเขาก็จะมองแบบนั้นซึ่งมันก็อาจจะไปแย่งเลือดที่อื่นมาเช่นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้บางคนเนี่ยมีอาการง่วงมากเลยหลังจากกินอิ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายเราดึงเลือดมาย่อยแบบในอาหารที่เรากินแบบเยอะมากเกินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีถ้าเรากินไม่หมดมันก็ตกค้างนะคะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายนะคะก็ให้แอมกินเป็นมื้อนะคะกิน2มื้อ3มื้อได้3มื้อก็ไม่ผิดนะคะแล้วก็กินให้เป็นเวลามื้อหนึ่งก็ห่างกันสัก 5-6 ชั่วโมงก็จะเป็นเวลาที่แบบค่อนข้างเหมาะสมคือเป็นเวลาที่อาหารมื้อก่อนหน้าเนี่ยย่อยหมดแล้วก็เราก็เติมของใหม่เข้าไปไม่ไปเป็นภาระทำลายพลังย่อยของกระเพาะอาหารนะคะอาหารมื้อเช้าเนี่ยจริงถ้าเริ่มต้นมื้อเช้าควรจะเริ่มต้นด้วยอาหารที่เป็นโปรตีนสูงหน่อยนะคะจะทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องอยู่ท้องนะคะถ้าเราเริ่มต้นด้วย

0: งหรือของหวานจะจัดตั้งแต่เช้าเนี่ยอาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงระหว่างวันทำให้โหยหรือหิวง่ายนะคะเช่นแบบว่าถ้าเราตื่นมาเนี่ยเราซัดเลยกาแฟทินวันอย่างเงี้ยนะคะก็มีทั้งนมน้ำตาลแล้วก็เป็นของเหลวด้วย มันก็ไม่ได้เคี้ยวอ่ะเนาะมันก็คือจะเข้าเลือดน้ำตาลก็จะเข้าเลือดไหวก็จะแบบพุ่งเลยนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยพยายามหลั่งอินซูลินมาลดน้ำตาลนะคะเวลามันหลั่งเนี่ยถ้าคนที่เป็นเบาหวานบางทีมันหลั่งแบบมากเกินเพราะว่าคนไข้เบาหวานน้ำตาลเขาจะชูดมากเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้เวลามันตกหวบคือจากที่มันสูงหลังจากดื่มลงไปเนี่ยเวลามันตกหวบแบบจนทำให้คนไข้อาจจะรู้สึกโหยแล้วก็หิวอยากจะกินนู่นกินนี่จุบจิบอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมื้อเช้าหรือทุกๆมื้อเนี่ยลำดับการกินก็สำคัญก็คือควรจะเป็นโปรตีนก่อนแล้วก็ตามด้วยผักเนี่ยผักโปรตีนเนี่ยใกล้ๆกันได้แล้วก็แป้งข้าวขนมอะไรเงี้ยแช่ไว้ท้ายสุดนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันเข้าเลือดไวเกินเพราะว่าพวกผักเนี่ยมันก็จะมีเส้นใยในการช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลไขมันนะคะแล้วก็พวกโปรตีนก็อย่างเช่นพวกอกไก่เนื้อปลาไข
1: ่
0: นะคะพวกนี้ก็จะทำให้จริงๆแล้วมันจะใช้พลังงานในการเผาผลาญเยอะกว่าอาหารประเภทอื่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเนี่ยอยู่ท้องด้วยค่ะแล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ให้ผ่อนคลายนะคะคือบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกฟังแล้วเดี๋ยวจะไปจู้จี้แบบว่าเหมือนกับว่าจุกจิกในการกินของตัวเองมากเกินไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ต้องสมดุลด้วยเพราะว่าลำไส้กับอารมณ์เนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเลย
1: ค่ะ
0: เช่นบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราจะปวดท้
1: อง
0: หรือว่าเวลาเราเครียดเราอาจจะมีแบบท้องผูกหรือบางคนสลับท้องเสียเนี่ยคือระบบลำไส้เนี่ยมันสัมพันธ์กับอารมณ์เพราะนั้นถ้าเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยเราก็ต้องกินด้วยอารมณ์ที่มันผ่อนคลายคือไม่เครียดไม่จู้จี้จุกจิกมากเกินไปนักนะคะอะไรที่ทำได้ก็ทำไปอะไรที่ปรับไม่ได้ยังต้องซื้อกินบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะก็อย่าเข้มงวดกับตัวเองมากนะเพราะว่าถ้าเรากินให้มันอิ่มหนำสำราญอร่อยอร่อยอะค่ะคือมันก็อิ่มอกอิ่มใจเนาะลำไส้มันก็แข็งขันทำงานย่อยดีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยในการดูแลระบบลำไส้เนี่ยมันก็ต้องดูแลตั้งแต่การนำส่งอาหารลงมาเลยการย่อยที่กระเพาะที่ลำไส้รวมถึงระบบขับถ่ายต้องดีด้วย มันถึงจะย่อยดีนะคะ เพราะว่ามันเป็นเหมือนท่อกวงๆท่อหนึ่งตั้งแต่ปากจนถึงก้นน่ะ นะคะถ้าข้างล่างคือเราถ้าเรากินดีอะไรดีหมดเลยเนาะแต่ว่าเรายังท้องผูกอย่างเงี้ยค่ะไอ้ระบบลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบการย่อยอาหารด้วยคือถ้าข้างล่างมันตันเนี่ยมันก็จะเกิดการหมักหมมของพวกกากอุจจาระก็จะเกิดแก๊สเกิดลมคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเหมือนกินอะไรไม่ค่อยอร่อยกินอะไรก็แบบเหมือนมีลมในท้องดันขึ้นอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าถ่ายให้ดีด้วยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าเอาตั้งแต่หูรูดหลอดอาหารสมุนไพรที่มีข้อมูลว่าช่วยทำให้หูรูดหลอดอาหารบีบตัวได้ดีขึ้นก็คือลูกยอ
1: ค่ะ
0: นะคะคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากที่หูรูดหลอดอาหารมันเสื่อมนะคะก็คือท่ออาหารที่ต่อมาจากปากเราอ่ะมันก็จะนำส่งอาหารที่เราเคี้ยวอ่ะลงมาที่กระเพาะแล้วก็ระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีหูรูดนะคะคอยปิดคอยเปิดอ่ะนะคะตามจังหวะการขยับของตัวหลอดอาหารที่ส่งอาหารเข้ามาแต่ว่าตัวหลอดอาหารเนี่ยมันเป็นแค่ท่อส่งคือมันไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาธรรมชาติมันถูกสร้างมาแบบนี้เพราะนั้นหลอดอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีกลไกพวกเมือกอะไรที่คุมกระเพาะได้แน่นเท่ากับส่วนของกระเพาะเพราะนั้นเวลาที่อาหารในกระเพาะเนี่ยมันล้นขึ้นมาย้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนไข้รู้สึกแสบร้อนนะคะแล้วก็อาจจะทำให้หลอดอาหารอักเสบได้เพราะว่า เพราะว่ามันไม่ได้มีหน้าที่ย่อยมันไม่มีเมือกปกคลุมนะคะเพราะนั้นถ้าเราหูรูดออกอาหารเราดีอะค่ะมันก็ทำให้ลดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนได
1: ้
0: ค่ะซึ่งลูกยอเนี่ยมันมีข้อมูลว่าทำให้หูรูดหลอดอาหารบีบตัวดีขึ้นแต่ถ้าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยหมอก็มักจะจ่ายพวกยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนแก้จุกเสียดแน่นพวกดอมเพลิโดนพวกเนี้ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะทำหน้าที่ในการทำให้การขยับตัวของหลอดอาหารดีขึ้นไม่ให้อาหารมันตีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งลูกยอเนี่ยนะคะเรามักจะแนะนำให้คนไข้กินก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงในคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็คือเหมือนกินลงไปให้มันรอทำงานอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคนถ้าไม่มีปัญหากรดไหลย้อนเนี่ยจะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เพราะว่ามันก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารขับลมได้คือในโบราณเนี่ยลูกยอมันเป็นยาขับลมในลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็มันมีฤทธิ์อุ่นๆนะคะมันก็ทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดการย่อยอาหารอะไรเงี้ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นต่อจากตำแหน่งหลอดอาหารเป็นลูกยอใช่ไหมคะแล้วถัดมาก็จะเป็นระบบกระเพาะถ้ากระเพาะเนี่ยตัวที่เด่นก็คือขมิ้นชันเพราะว่ามีการศึกษาเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการสร้างเมือกเคลือบกระเพาะได
1: ้
0: นะคะลดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้คนที่เป็นกระเพาะแดงๆอักเสบเนี่ยนะคะมันช่วยได้เพราะว่าจริงๆแล้วในมุมมองของแผนไทยเนี่ยถ้าใครเคยเอาผงขมิ้นแปะใส่ลิ้นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสัดฝาดนะคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์สมานนะคะสมานแผลอะไรเงี้ยได้นะคะมีได้ลดการอักเสบได้แล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยพอเรากินลงไปในท้องมันจะไปกระตุ้นการหลั่งน้ำดีด้วยนะคะซึ่งน้ำดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการย่อยพวกอาหารที่ตีไขมันสูงน้ำดีทำหน้าที่ตีไขมันนะคะให้เป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กินอาหารจากเนื้อสัตว์เยอะเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันแทรกเสมอนะคะหรือกินของมันของทอดเยอะนะคะก็แล้วย่อยไม่ดีตัวที่จะเหมาะก็ขมิ้นชันเพราะว่าขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการหลั่งน้ำดีจริงขิงก็กระตุ้นได้นะคะแต่ว่าขิงเนี่ยจะติดร้อนกว่าขมิ้นนะคะก็ลองปรับได้คือถ้าคนที่กินขิงแล้วกรดไหลย้อนไม่กำเริบจะใช้ยาความร้อนที่มันอุ่นขึ้นมากกว่าขมิ้นก็ได้ขิงมันก็จะย่อยระบบเผาผลาญอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกแสบร้อนท้องมากขึ้นก็ถอยลงมาเป็นขมิ้นก็จะไม่ร้อนเท่าขิงนะคะแล้วก็คนจะชอบสงสัยว่าขมิ้นเนี่ยกินก่อนหรือหลังอาหารดีกว่ากัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆอ่ะมันก็คือไงแล้วแต่มุมมองนะคะก็คือบางคนน่ะถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะการกินก่อนอาหารตอนท้องว่างๆอ่ะให้ผงยามันไปเคลือบอ่ะนะคะก็อาจจะได้ผลดีแบบปวดท้องเยอะแสบท้องเยอะอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าให้ผงยามันไปฝาดท้องหน่อยแล้วก็ไปเคลือบๆเอาไว้อะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องของการย่อยการดูดซึมอย่างเงี้ยการกินหลังอาหารหรือใกล้มื้ออาหารจะดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยเขากินขมิ้นชันเขาหวังผลเรื่องอื่นเช่นเรื่องลดการอักเสบที่ระบบอื่นๆในร่างกายฤทธิ์ชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยซ
1: ึ่
0: งฤทธิ์พวกเนี้ยมันต้องอาศัยการที่ยามันเข้าเลือดเยอะขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าขมิ้นเนี่ยมันมีอัตราการดูดซึมเข้าเลือดที่ค่อนข้างต่ำคือมันจะอยู่ในท้องของเราซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วก็การดูดซึมเข้าเลือดเนี่ยจะค่อนข้างน้อยยกเว้นมีอะไรไปบูสต์ให้ยามเข้าเลือดได้มากขึ้นเช่นสับปะรดหรือว่าพริกไทยอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่ทำให้สารที่ชื่อเคอร์คูมินในขมิ้นอ่ะมันหลุดซึมเข้ากระแสเลือดได้มากขึ้นเพื่อไปหวังผลที่ระบบอื่นๆในร่างกายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะหวังผลแค่ที่กระเพาะลำไส้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกินอะไรเข้าไปบูสต์ขมิ้นก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนน่ะมีปัญหากระเพาะกรดไหลย้อนอยู่แล้วบางทีไปกินพริกไทยผสมขมิ้นเนี่ยก็จะไปได้ฤทธิ์ร้อนจากพริกไทย
2: กระตุ้นใช่มั้ย
0: บางคนกระตุ้นได้ให้กรดไหลย้อนแบบว่ากำเริบหรือแสบร้อนท้องมากขึ้นอะไรเงี้ย มันก็เป็นรายงานผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยจากพริกไทยเนี่ยค่ะก็ไม่เหมาะนะคะก็ควรจะมาใช้สูตรขมิ้นปกตินี่แหละถ้าเกิดมีอาการทางท้องไส้นะคะขมิ้นปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ยดีสุดแล้วนะคะแต่ให้อยากให้เข้าเลือดก็แล้วมีปัญหาร้อนท้องก็ก็กินสับปะรดก็ได้น้องหรือใครกินไม่ได้ตลอดก็ไม่เป็นไรนะคะก็มันขึ้นอยู่กับขนาดยาด้วยถ้าเรากินเยอะอ่ะมันก็มีอัตราการดูดซึมเข้าเลือดที่มากขึ้นนะคะขนาดยาส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะอักเสบอะไรชัดเจนเนี่ยนะคะหรือว่ามีอาการไม่สบายท้องหลังจากกินอิ่มคือเขาเรียกว่าภาวะอาหารไม่ย่อย
1: ค
0: ือกินพอกินหมดจานเนี่ยจะรู้สึกเอาละแบบว่าไม่สบายท้องหรือว่าจุกหรือว่าเสียดหรือว่าอิ่มเร็วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออาการของภาวะดิสเพปเซียหรืออาหารไม่ย่อยก็กินครั้งละ2เม็ดวันละ4ครั้งได้เลยนะคะคือขนาดยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่3ครั้งด้วยเป็น4เวลาเลยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็กินติดต่อกันได้เดือนครึ่งจากงานวิจัยเนี่ยสามารถกินวันละ8เม็ดเนี่ยได้จนถึงเดือนครึ่งหรือจนกว่าจะดีขึ้นเช่นถ้าบางคนมีแผลใหญ่มากในกระเพาะก็อาจจะต้องใช้เวลานานแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าสัก10วันแผลก็จะหายแล้วถ้าแผลไม่ใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ลดขนาดลงมาได้เมื่ออาการเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นแผลจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori อันนี้อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องกินยาปฏิชีวนะแผนปัจจุบันร่วมด้วยคือขมิ้นชันเนี่ยมันต้านเชื้อ H. pylori ได้แต่มันจะไม่ดีเท่ากับยาฆ่าเชื้อตัวจริงอะยาปฏิชีวนะที่เป็นแผนปัจจุบันแต่เมื่อใช้ร่วมกันจะทำให้ผลการรักษาดีกว่าการไม่ใช้ขมิ้นนะคะมีการศึกษาวิจัยในคนไข้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารตรวจยืนยันโดยการส่องกล้องและพบว่าเกิดจากการติดเชื้อ H. pylori นะคะก็คือใช้ขมิ้นร่วมเนี่ยดีกว่าไม่ใช้นะคะต่อมาก็กระเพาะแล้วนะคะลำไส้จริงๆตัวขมิ้นชันก็ดีกับลำไส้เล็กได้ก็ดีกับลำไส้เล็กเหมือนกันนะคะก็คือมันก็มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ก็ถ้าเป็นตำรับที่โดดเด่นก็อาจจะเป็นพวกตีผลาที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยเรื่องของการระบายแต่ไม่ใช่ยากระตุ้นการบิดตัวของลำไส้ใหญ่โดยตรงถ้าเป็นยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่โดยตรงเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มพวกมะขามแขกหรือว่าคูนชุมเห็ดเทศสำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายไม่ออกนะคะแต่ว่าการกินพวกมะขามแขกบ่อยๆก็ทำให้ลำไส้มันชินกับยาได
1: ้
0: คือไม่กินแล้วไม่ถ่ายเพราะนั้นเราก็ควรจะใช้ตามความจำเป็นแล้วก็อาจจะบวกตีผลาเข้าไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่กินต่อเนื่องแล้วมันไม่มีรายงานเรื่องของลำไส้ชินต่อยานะคะก็อื่นๆก็น่าจะเป็นพวกผลไม้นะคะเช่นสับปะรดเนี่ยมันช่วยย่อยได้นะคะแต่เราก็อย่าไปกินหวานฉ่ำปริมาณเยอะมากเกินไปนะคะมันก็มีเอนไซม์โบมีเลนนะคะในการช่วยย่อยไขช่วยย่อยโปรตีนช่วยย่อยอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็พวกมะตระกูลมะขามเนี่ยมันก็จะช่วยระบายถ้ามันมีรสติดเปรี้ยวอะไรเงี้ยนะคะพวกมะขามฝักพวกเนี้ยนะคะบางทีถ้ากินเยอะหน่อยก็ทำให้ระบายได้หรือบางคนใช้พวกมะขามเปียกเนาะอยู่ในยาระบายอย่างยาน้ำฝักคูณหอไพโพเบตจริงๆจะมีมะขามเปียกอยู่ในสูตรยาด้วยแต่ว่ามีนิดเดียวนะคะก็จะไม่ได้ว่าทำให้ถ่ายแรงอะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะประมาณนี้ค่ะในการดูแลระบบลำไส้นะคะจริงๆพวกยาหอมนี่ก็ช่วยได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าต้องเลือกสูตรหน่อยคือยาหอมมันจะมียาหอมเย็นก
1: ับ
0: ยาหอมอุ่นนะคะยาหอมเย็นก็จะใช้แก้พวกลมวิงเวียนใจวิวใจสั่นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าพวกลมในท้องเนี่ยมันจะเป็นลมกองหยาบก
1: ็
0: จะต้องใช้ยาหอมลิตรอุ่นๆก็จะเป็นพวกยาหอมอินทจักรยาหอมนวโกดพวกเนี้ยนะคะพวกนี้มันจะมีเครื่องเทศอุ่นร้อนเพิ่มขึ้นมาในสัดส่วนที่มากกว่ายาหอมเย็นนะคะก็จะทำให้การย่อยหรือลมจุกเสียดลมขึ้นแส้เจียนอะไรเงี้ยดีขึ้นก็สามารถที่จะกินทั้งลา1ช้อนชา ชงกับน้ำอุ่นค่อนแก้วนะคะแล้วก็จิตดื่มเมื่อมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือโพอมนะคะหรือว่าแบบมีลมในท้องเยอะเงี้ยนะคะหรือร่วมกับลมวิงเวียนเงี้ยนะคะวันนึงก็กินไม่เกินวันละ3เวลาแต่ถ้าหายก่อนก็หยุดได้ก่อน
2: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักสักครู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังค่ะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
11: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
12: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
11: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
12: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
12: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
13: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: สิบสามนาฬิกา44นาทีนะคะกลับเข้ามาพูดคุยกันต่อค่ะกับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญนะคะแล้วก็วันนี้เราเปิดสายเหมือนเดิมนะที่เบอร์022769718ค่ะ
3: ค่ะตอนนี้มีผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณบุพภาโทรมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: บุพภาจะถามว่าเราเอาสารส้มมาแกว่งน้ำเนี่ยแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาไว้ใช้จะเป็นอันตรายไหม
15: ถ้าใช้ภายนอกใช้อาบไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำให้กินนะคะ
14: หรอคะ
15: ใช่ค่ะมันอาจจะจำไม่ได้มันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีสารอลูมิเนียมซึ่งมันอาจจะมีผลต่อสมองได้นะคะถ้าจำไม่ผิด
14: ค
3: ่
14: ะ
3: ค
14: ่
3: ะ
14: ก็เอามาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะ
2: ค่ะไว้ล้างจานอาบซักผ้าอะไรแบบนี้ได
14: ้ค่ะใช้เพราะว่าก่อนเนี้ยใช้มาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่อายุ15-16นะคะก็บ้านเราอยู่ในคลายอย่างเงี้ยน้ำใช้น้ำลงคลองไงแต่ทีนี้ว่าเราปนใส่แล้วเราก็มากรองตั้งกรองอีกทีนึงแบบนั้นอ่ะใช้มาเรื่อยๆนะคะคือไม่อยากจะรู้แต่ผู้ป่วยก็ไม่เป็นไม่มีโรคอะไรประจำตัวเลยนะคะ
3: ค
15: ่
3: ะ
15: ค่ะก็ถ้าเราไม่ระคายเคืองผิวไม่ผิวแห้งอะไรก็ใช้ได้ค่ะ
14: ค่ะ
3: ค
15: ่
3: ะ
14: แต่เราคือเราจะกรองอ่ะ3ครั้งผ้าน่ะพับ8ครับใช้ป้าผ้าขุดที่นอนเนี่ยค่ะพับมาเป็น8ครั้งที่1ก็กรองตั้งไปถังนึงแล้วก็พอน้ำใสแล้วก็กรองมาใส่ถังนึงพอเราจะใช้เรากรองถังนึงแบบเนี้ยเราใช้ถังที่3ก็เราใช้อย่างนี้มาตลอดนะคะทีนี้ว่าอยากรู้ว่าเราใช้มาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีอันตรายอะไรไหม
15: ค่ะก็ได้ใช้ภายนอกมันก็อาจจะทำให้บางคนระคายเคืองได้มันเหมือนเป็นกรดอ่อนๆหน่อยหน่อยแต่ถ้าเราไม่เป็นก็คือไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะ
14: ร
2: ่
14: างกายปกติค่ะไม่มีโรคไปแค
3: ่ค่ะโอเคนะคะ
14: ค่ะโอเคนะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุพภานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะไปกันที่คุณสามารถนะคะจากนครราชสีมาเหมือนกันค่ะฝากถามอาจารย์อาบอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็ท้องผูกด้วยขับถ่ายวันเว้นวันค่ะสามารถรับประทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
15: กินได้ค่ะแต่ว่าดูแล้วเป็นคนแบบว่าข้างในร้อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นทั้งกรดไหลย้อนบวกท้องผูกอ่ะก็คือชัดเจนเลยว่าข้างในมันร้อนก็อาจจะต้องกินยาลิเดนหน่อยนะคะเช่นตีผลาเนี่ยเป็นยาลิเดน
2: ค่ะ
15: คือต้องเอาท้องผูกลงเอาท่อข้างล่างอ่ะที่มันตันอ่ะให้มันโล่งให้มันหายดี
2: ค่ะ
15: แล้วเดี๋ยวอาการกรดไหลย้อนก็น่าจะดีขึ้นตามมาค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มีคำถามจากทางออนไลน์ค่ะคุณนันทวรรณนะคะถามว่าคนที่มีเชื้อมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสามารถทานขมิ้นชันได้ไหมคะ
15: อ๋อกินได้ค่ะไม่ได้ตีอะไรกับตัวโรคนะคะ
2: อืมรับประทานได้นะ
3: คะ
2: ส่วนคุณศักดิวัฒน์ศักดิวัฒน์นะคะจากออนไลน์เช่นกันค่ะบอกว่าอันนี้ถามให้ภรรยานะคะอายุ55ปีเป็นคนชอบขี้หลงขี้ลืมเวลาขับรถไปทำงานแต่จะหลงลืมไม่นานนะคะขอคำแนะนำคุณหมอหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนด้วยแล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันค่ะจะต้องดูแลยังไงดีคะคุณหม
15: อหมายความว่าหมายเรื่องหลงลืมใช
2: ่
15: ไหมคะ
2: ใช่คือเขาน่าจะถามเรื่องว่าทำไมเป็นอาการหลงลืมจะทำยังไงดีแต่ว่าคือโรคส่วนตัวก็คือมีทั้งกรดไหลย้อนเบาหวานความดันไขมันค่ะ
15: ค่ะก็น่าจะต้องกินให้น้อยลงเพราะว่าถ้าน้ำตาลดีคือจริงๆมันมีคำกล่าวนึงว่าโรคอัลไซเมอร์มันคือเบาหวานขึ้นสมอง
3: ค่ะ
15: คือเหมือนเขาเปรียบเปยว่าถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ดีน้ำตาลในเลือดสูงนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เพิ่มโอกาสการเป็นอัลไซเมอร์มากกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าที่เราหลงลืมเนี่ยเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งสติด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนอาจจะรีบร้อนมาทำงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้เราแบบไม่ได้ตั้งใจจำอะไรบางอย่างก็เลยทำให้เราแบบหลงลืมแต่อันนี้มันอาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์อะไรอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสัญญาถ้าเรารู้ตัวว่าเราหลงลืมบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าแก้ที่ต้นเหตุก็ลองกินอาหารที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้โรคเบาหวานโรคความดันมันคุมได้ดีขึ้นส่วนสมุนไพรก็อาจจะกินเป็นพวกใบโบบกก็ได้ค่ะคือจริงๆที่โรงพยาบาลเนี่ยมีตำรับตัวกลีบบัวแดงแต่ว่าตำรับนั้นมันจะมีพริกไทยก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไข้จะกินยาที่มันมีพริกไทยแล้วทำให้กรดไหลย้อนมันกำเริบหรือเปล่าก็อาจจะกินเป็นตัวโบบกเดียวๆเพราะว่ามันไม่ร้อน
3: ค่ะ
15: ก็กิน1เม็ดเช้าเย็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็กินเพื่อบำรุงสมอง
3: ค
15: ่
3: ะ
15: แต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนก็ต้องแก้ด้วยปรับพฤติกรรมนะคะหรือว่าขมิ้นกินได้นะคะกิน2เม็ด3เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะค่ะมีสายจากทางบ้านเข้ามาค่ะอาจารย์คะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณต๋องสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับครับสวัสดีครับทีมงานและอาจารย์ครับ
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
16: เป็นหลายโรคอยู่แต่ว่าพบคุณหมอประจำแต่ว่าเมื่อสักปีที่แล้วได้ต้องเห็นใหม่ตัวหนึ่งผมลืมถามคุณหมอไปว่ากรณีถ้าหยอดตาเช้าเย็นแล้วมันปกติแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมอายุ69ปีถ้าเกิดสัก90ปีเนี่ยมันยังจะมองเห็นอยู่ไหมครับ
15: อ๋อบอกอนาคตไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าคนไข้ควรทราบหลักความจริงว่าโรคต้องเห็นเนี่ยห้ามขาดยาเองเพราะว่ามันเป็นโรคที่ทำให้ตาบอดได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคือหมายก็ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นต้อหินแล้วจะตาบอดเนาะคือถ้าเราคุมโรคได้ดีคุมแรงดันในลูกตาได้ดีใช้ยาไปพบแพทย์ตามหมอสั่งนะคะมันก็ไม่ตาบอดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันจะมีโรคตาอื่นๆแทรกเข้ามาอีกที่มันอาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นได้เช่นจอประสาทตาเสื่อมพวกเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะมีโรคนี้เพิ่มมาไหมหรืออาจจะไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
16: ครับครับจากอาจารย์เรามาขอฝากไปถึงฝ่ายผังรายการนิดหน่อยครับมันวันนี้มันมีผิดปกติเรื่องของพยากรณ์อากาศกับข่าวบริการนะฮะ
2: ค่ะ
16: ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เพลินว่าผมชอบฟังรายการบทความประจำวันมากๆที่นี่มันมาอยู่ปกติมันจะอยู่หลังไอ้ข่าวบริการข่าวบริการผมอายุ69ปีแล้วผมไม่ได้เป็นรีบหางานหาอะไรหรอกเพ
2: ื
16: ่อนผมต้องการประหยัดผมต้องการประหยัดพยานงานผมอยากให้ฝากไปถึงฝ่ายรายการว่าให้เอาบทความประจำวันมาอยู่หลังพยากรณ์อากาศเลยได้ไหมครับ
2: อ๋อเดี๋ยวรับเรื่องไว้นะคะ
3: เดี๋ยวแจ้งให้นะคะ
16: แล้วก็อีกนิดหนึ่งก็พยากรณ์ไอ้บทความอาจารย์วันผมชอบมากๆก็บอกให้ทุกคนหลายคนฟังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ย
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณต๋อง
16: เอาของมากลับมาออกอีกก็ได้ครับไม่เป็นไรครับฟังแล้วมันเพลินดีครับเรื่องสุขภาพ
3: ครับขอบคุณ
16: ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวรับเรื่องให้นะคะค่ะมีคำถามจากคุณมีคำถามฝากไว้ก่อนเนาะจากคุณแป๊ว
2: จ้ะ
3: คุณแป๊วหนองคายค่ะฝากถามอาจารย์ว่าทานหญ้าหอมทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อตับไตไหมคะ
15: ค่ะยาหอมที่เป็นยาหอมเย็นนะคะเขามักจะใส่กระบูนค่ะ
3: ค่ะ
15: เช่นพวกเทพจิตหรือว่าทิโอสดค่ะซึ่งต้องระวังการใช้ต่อเนื่องในคนที่มีปัญหาตับไตผิดปกติค่ะเพราะว่าจะทำให้เกิดการสะสมของตัวกาลบูนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่านานๆทีเราใช้นะคะหรือว่าตับไตเรายังปกติดีอะค่ะกินตามอาการอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้สร้างปัญหาค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใส่มาในปริมาณที่เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นค่ะ
3: ค่ะก็ถ้าตับไตปกติดีก็สามารถทานได้ตามอาการนะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์022769718
2: ค่ะ
3: 022769718น่าจะได้อีกสักหนึ่งสายนะคะ
2: มีคำถามนะคะจากคุณสมคิดนะคะทางออนไลน์ฝากถามว่าถ้าเราถอนฟันใช้ฟ้าทลายโจรแทนยาได้ไหมคะแทนยาพาราได้ไหมคะอันนี้ขอสั้นๆเลยค่ะ
15: ถอนฟันเหรอคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
15: คือไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาวะแทรกซ้อนเรื่องการติดเชื้ออะไรหรือไม่เนาะแต่จริงมันก็มีลิ้นลดอักเสบค่ะแต่ว่าลิ้นลดปวดอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่บางทีการอักเสบกับการปวดมันเชื่อมกันอยู่อะคือมันแล้วแต่คนนะคะ
3: ค่ะ
15: คือถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยก็ต้องลองต้องล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็เอาใบมาเคี้ยวๆแล้วก็เหมือนอุดไว้แล้วก็สังเกตอาการตนเองด้วยถ้ามันมีบวมมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นอย่างนี้ก็ไปพบหมอดีกว่าเง
2: ี้
15: ย
2: ค่ะสบายใจนะ
3: ค่ะอาศัยจากผู้ฟังทางบ้านนะคะคุณจันแรมจากกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
17: สว
3: ั
17: สดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะและท่านผู้ดำเนินรายการค่
2: ะ
17: ดิฉันอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าลุงที่บ้านเขาหกล้มแล้วหัวเข่าเขาไปโขกกับพื้นปูนนะฮะตอนนี้หัวเข่าร้าวไปที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วคือลุงเขาแก่แล้ว70 กว่าเขาไม่ผ่าฮะตอนนี้จะพอทานอันนี้ได้ไหมครับคุณหมอคะอะไรนะที่ว่าแบบบำรุงช่วยกระดูกอะฮะที่คุณหมอบอกล่าสุดที่ว่าไปงานสมุนไพรนะฮะยานั่นนะคุณหมอคะ
2: บนแคร์
15: ค่ะถ้าคนไข้ยังไตปกติก็กินได้เช้า2 เย็น 2
17: ค่ะอ๋อได้นะฮะอืมเช้า2 เย็น 2
15: ใช่ค่ะ
17: เป็นยาดีๆโทษนะฮะจะซื้อสั่งซื้อทางเนี่ยค่ะทางพวงเงินนะฮะ
2: เดี๋ยวคุณหมอแจ้ง
15: อ๋อได้ก็ทางพวงเงินก็ซื้อเป็นชื่อยาเพชรร้อยข้อค่ะ
17: เพชรร้อยข้อนะฮะที่ว่าพิเศษรุ่นใหม่ของคุณหมอนะ
2: ค่ะ
17: ค่ะเพชรร้อยข้อพิเศษ
15: คืออย่างนี้ค่ะเพชรสังฆาต 100% ทั้งเม็ดอะค่ะ
17: ค่ะ
15: ถ้าเป็นยาที่จ่ายโดยโรงพยาบาลเนี่ยเขาตั้งชื่อเล่นว่าชื่อเพชรร้อยข้อแต่ถ้าเป็นตัวที่วางขายทั่วไปมันชื่ออภัยโบนแคร์แต่ทั้ง2ตัวคือเพชรสังฆาต 100% ค่ะ
17: 100% นะฮะอย่างงั้นเดี๋ยวจะฮัลโหลบอกซื้อที่พงเงินนี่บอกว่าเพชรร้อยข้อนะฮะ
15: ใช่ค่ะ
17: เพชรร้อยข้อที่คุณหมอบอกมาค่ะเดี๋ยวขอเบอร์ตอนสุดท้ายเลยนะคะ
3: ท้ายรายการนะคะ
17: ค่ะเดี๋ยว
2: ฟังทางรายการนะคะ
17: ค่ะคุณหมอฮะโทษนะฮะลบกว่านี้นี่คือยาแคลเซียมที่หมอเขาให้อยู่เรากินห่างกับอันนี้ได้ไหม
15: กินร่วมกันไปเลยค่ะเพราะว่า
17: ได้นะฮะ
15: สังฆาตมันทำให้การดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกดีขึ้นค่ะ
17: โอ้ค่ะ
3: ค่ะ
17: ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมอคะ
3: ค่ะ
17: ขอบพระคุณค่ะ
3: สว
17: ั
3: สดีค่ะ
2: ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อที่จะปรึกษาเรื่องสุขภาพค่ะ
15: ค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ข้อมูลนะคะเบอร์020287710ค่ะเป็นเบอร์ซื้อมาของเครื่องกรุงเทพเนาะแต่ว่าสถานที่รับโทรศัพท์อยู่ที่โรงพยาบาลตะกินนะคะ0202แล้วก็87710ค่ะแต่ถ้าเป็นร้านยาโพเงินนะคะต้องเป็นเบอร์0909846751ค่ะ
14: 090 984 684 6751ค่ะ
2: 6751นะคะใครที่อยากจะสอบถามหรือว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศก็สามารถโทรไปได้ที่โพเงินนะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะปรึกษาสุขภาพ02-028-7710ค่ะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะมาถึงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
18: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
19: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
18: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
19: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AIและเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ Humanoid ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
5: เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทชื่อหยวน Innovation Technology หรือ Archibot นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์ Archibot A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์ Archibot X2 แสดงศิลปะมวยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์วาดคู่การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
6: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่า ระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารลักษ์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอนายงอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอตะโมดอำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาอำเภอคลองไหโขงอำเภอจะนะอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอรือเสาะอำเภอศรีสาครอำเภอจะนะอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่สูตรเดิมที่ป้าเคยใช
1: ้ก็ไม่รู้ก็เป็นที่เขาจัดให้เท่านั้น
2: ก็ตามที่เขาว่าน่ะตามที่ร้านเคมีเกษตรเขาจัดให้ป้าก็มาจ้างคนฉีดเลยถูกไหม
1: ใช่เนี่ยซื้อมาก็ว่าจ้างเขาฉีดเนี่ย
2: พอฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยผลมันเกิดผลตามมาภายในกี่วันหลังฉีด
1: ภายสองวันรู้เลย
2: สองวันรู้เลยรู้ว่ายังไง
1: รู้ว่าเขาเนี่ยเรื่องมันโดนยาคายา
3: อ
2: ื
3: ม
2: โอ้มัน
1: จะแดงทั้งแห้งเลย
2: แดงทั้งแห้งเลยฉีดยาฆ่าหญ้าเฉยเลยอย่าง
1: น
2: ี้นะ
1: น
2: ั่
1: นแหละเมื่อนอย่างนั้นเลย
2: ทีนี้ผ่านมาแล้วกี่วันครับป้าเนี่ย
1: ย่า
2: ตอน
1: ส
2: ิ
1: บหกว
2: ัน
1: แล้ว
2: 16วันแล้วแล้วตอนนี้สภาพข้าวเป็นไงยังออกรวงบ้างไหมตั้งท้อง
1: ก็ออกมั่งไม่ออกมั่งเป็นข้าวเม็ดแตกเป็นเม็ดชิลีแต่อย่าไปดูก็ข้าวเขาจะไม่ตากดอกแล้วมันครึ่งเดือนแล้วเนี่ยข้าวที่ออกมาแล้วมันก็ไม่มี
2: ครึ่งเดือน
1: ไม่มีกระซ้อแล้ว
2: ผลผลิตไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเน
1: า
2: ะป้าเน
1: า
2: ะ
1: มันจะมีน้ำนมอ่ะแต่ถ้าโคลวงขึ้นมาครึ่งหลวงเนี่ยจะเป็นชิลีเนี่ย
2: แล้วคนอื่นเขาเป็นไหมป้านอกจากแปลงของป้า17ไร
1: ่ก็เขาไม่มีกันนี่แหละคือว่าเป็นครั้งแรก
2: เขาไม่ได้ฉีดเหมือนป้าคนอื่นไม่เป็น
1: เป็นอย่างนี้มีห้อนเดียวห้อนเดียว
2: ป้าทำมานาน
1: ประจำ
2: ป้าทำนามากี่ปีแล้ว
1: โอ้โห
2: ตั้งแต่เกิด
1: นาฉันนะตั้งนานก็70ป
2: ี
1: แล้ว
2: จนบ้า70แล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปซื้อเคมีเกษตรมาจ้างคนฉีดปรากฏซ่องหวานเห็นพ่นเลยแล้วผ่านมา15วันแล้วตอนนี้มันชัดเจนแล้วมันไม่ออกรวงออกรวงมามันก็ไม่สมบูรณ์
1: ผ่านมาคร
2: ึ่
1: งเด
2: ือ
1: นมาครึ่ง16 17ว
2: ัน
1: ว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: แล้ว
2: เออเอาละ
1: ไม่ได้แน
2: ่ไม่ได้ข้าวละปีนี้นะ
1: ไม่ได้แล
2: ้
1: ว
2: เสียละเอาละครับท่านอรุณีครับฟังตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะบอกว่าไงดีท่านมันจะเกิดมาจากอะไรยังไง
4: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้สื่อข่าวค่ะ
2: ครับ
4: ในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องนะคะวันนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรอำเภอพร้อมด้วยนักวิชาการของประจำตำบลนะคะเกษตรตำบลเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามที่แปลงการเกษตรของป้าทันทีเลยค่ะโดยพบว่าข้าวพันธุ์ที่ป้าแจ้งขึ้นทะเบียนไว้นะคะคือข้าวพันธุ์กข41นะคะ
2: ครับ
4: ตอนนี้อายุข้าวประมาณ70วันเศษค่ะโดยพบว่ามีการเสียหายเนี่ยข้าวเนี่ยค่ะมีเมล็ดรีบนะคะกระจายเป็นหย่อมๆทั่วแปลงนะคะแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากคุณป้าไปแล้วค่ะโดยในส่วนของสำนักงานนะคะต้องนำเรียนก่อนว่าเดี๋ยวได้แจ้งคุณป้าไว้แล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะประสานทางสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาตินะคะแล้วก็กรมวิชาการที่อยู่ในพื้นที่นะคะเข้าลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนป้าที่แปลงการเกษตรอีกครั้งนึงเพื่อตรวจสอบว่ามันเป็นเสียหายจากอะไรกันแน่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ตอนนี้ท่านอรุณีรับลงท่านลงไปด้วยไหมครับท่านเนี่ย
4: ลงไปค่ะ
2: โอ้น่ารักมากครับท่านนะผมเข้าไปดูใน Facebook ของเกษตรอำเภอสี่ประจันเห็นนักวิชาการการเกษตรเนี่ยลงไปประชุมชาวบ้านชี้แจงทำความเข้าใจตลอดเลยน่าชื่นใจอ่ะเนี่ยพอแจ้งปั๊บเนี่ยท่านก็ไปทันทีเลยได้ไหมเป็นสุพรรณได้ไหม
3: ได้ค่ะพี่นันหอม
2: พอได้อยู่นะ
3: พอได้อยู่ค่ะ
2: เออทีนี้จะบอกป้ายังไงจะปลอบใจป้ายังไงดีท่านถ้ามันเสียหายเนี่ยต้องท่านอาจจะต้องไปดูที่ร้านเคมีเกษตรนี้ด้วยไหมท่านฮะ
4: ค่ะค่ะเดี๋ยวก็คงเป็นในขั้นตอนต่อไปค่ะเบื้องต้นเนี่ยเราได้โทรประสานทางสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวที่นำเรียนไปแล้วค่ะว่าให้ช่วยไปลงดูในพื้นที่จริงว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็มีโรคแมลงอื่นๆแอบแฝงด้วยหรือเปล่าค่ะยังไงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปพูดคุยกับทางร้านผู้ประกอบการด้วยค่ะเพื่อให้หาทางออกร่วมกันค่ะท่าน
2: ท่านมีมุมนี้น่าสนใจครับถ้าบอกว่าป้าบอกไม่เคยเป็นเลยแต่ว่าพอไปเอายาล็อตนี้มาฉีดเนี่ยซ่องวันเห็นพ่นเลยเนี่ยทีนี้ปัญหามันก็คือว่าอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ท่านบอกว่าต้องให้มันแน่ชัดก่อนนะ
3: ค่ะว่าเป็นเพราะอะไร
2: ให้เขาตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นเพราะยาหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันมีโรคอะไรหรือเปล่าถูกต้องนะท่านนะสองประเด็นเน
4: า
2: ะ ต้องดูตรงนี้ทีนี้สมมุติว่าทิ้งต่างว่ามันเกิดจากโรคก็ดีหรือเกิดจากการใช้ยาผิดประเภทหรืออะไรก็ดีเนี่ยมันจะมีการเยียวยาเป็นผู้ประสบภัยหรืออะไรยังไงไหมครับท่านครับเนี่ยโดยหลักของเกษตร
4: ถ้ากรณีเนี้ยค่ะถ้าประสบภัยจะต้องเป็นพื้นที่วงกว้างค่ะต้องนำเรียนไว้ก่อนแต่นี้เป็นเฉพาะบุคคลค่ะเราอาจจะต้องหาหรือแนวทางเยียวยาช่วยเหลือร่วมกันระหว่างทั้งผู้ประกอบการด้วยถ้ากรณีผิดจริงนะคะแล้วก็หาคำแนะนำจากท่านกรมวิชาการค่ะหรือหาสารชีวพันธุ์ชีวภาพค่ะที่มาช่วยบำรุงดูแลข้าวอยู่เพราะว่าตอนนี้ข้าวยังไม่ถึงระยะเก็บเกี่ยวค่ะก็อาจจะสามารถฟื้นฟูได้ค่ะ
2: อันนี้ต้องด่วนเลยใช่ไหมท่านถ้าอย่างนั้นยังพอมีเวลาอยู่นะข้าวนี้มันกี่วันละ90วัน120วันกี่วันทั้งก
3: อขอสิ70วันเศษค่ะ
2: อายุจริงๆกี่วันนะท่านข้าวเนี่ย
4: คือข้าวตอนนี้ค่ะที่ตรวจอะค่ะประมาณ70วันเศษค่ะโดยกว่าจะถึงอายุเก็บเกี่ยวก็ประมาณ100กว่าวันค่ะประมาณ109วันค่ะ
2: 109วันเก็บเกี่ยวเนาะนะครับก็เดี๋ยวพอตรวจสอบได้ข้อเท็จจริงแล้วก็ถ้ามันปรากฏว่ามันมาจากการใช้เคมีตัวที่ว่านี้ก็ต้องคุยกับทางร้านนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนจัดให้ส่วนป้าแล้วแต่เขาจัดให้นะครับเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาเดี๋ยวจะว่ากันยังไงทั้งนั้นขอบคุณท่านอรุณีเดี๋ยวค่อยติดตามความคืบหน้าคิดว่าจะทราบผลไปในสักกี่วันครับ
4: เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคะขอประสานกรมวิชาการเบื้องต้นก่อนนะคะเนื่องว่าจากเพิ่งรับเรื่องมาวันนี้ค่ะแต่ก็จะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ครับป้าน้ำทิพย์ครับ
4: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างฟังท่านอรุณีเกษตรลงไปถึงบ้านป้าเลยอ่ะ
5: จ้าขอบคุ
2: ณครับป้า
5: จ้า
3: ค่ะ
2: มีอะไรจะพูดถึงบ้างไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหม
5: ก็ไม่มีแล้วจ้า
2: ครับอย่างน้อยก็
3: มีเจ้าหน้าที่ลงไป
2: มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบจะได้รู้ความจริงนะป้านะ
5: ใช่จ้ะ
2: แล้วท่านรุ่นนี้กลับมานี่ฝากกล้วยมาสักเครือเปล่าวะเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้ฝากเหรอ
3: ค่ะ
2: เอาละ
3: ป้า
2: เอาละป้านะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าให้เดี๋ยวท่านอรุณีเราก็จะตามกันต่อนะเป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรได้เดี๋ยวทั้งนั้นท่านมีอะไรจะเตือนเกษตรกรรายอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาคงจะไปซื้อยาเคมีกันอีกครับท่านป้องกันรายอื่นด้วยครับท่านนะ
4: ก็เกษตรกรนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงมีการระบาดของศัตรูข้าวนะคะเพราะอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงค่ะก็ให้เกษตรกรนะคะเฝ้าระวังโรคและแมลงในศัตรูข้าวค่ะอย่างเช่นโรคหนอนตอข้าวโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโรคหนอนหัวใบข้าวนะคะหากพบการระบาดที่เกินควบคุมนะคะหากพบการระบาดนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำตำบลนะคะเพื่อลงพื้นที่ไปดูแลและให้คำแนะนำค่ะ
2: แล้วก็ดูแลระมัดระวังการใช้สารเคมีที่ไม่คุ้นเคยด้วยนะครับในการฉีดเนี่ยนะครับได้ครับท่านครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวไว้ติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะ
2: ทุกของชาวนาคือทุกของแผ่นดินนะ
3: คือต้องบอกว่าคือกว่าที่จะข้าวจะโตก็ใช้ระยะเวลานานแล้วยิ่งมาเกิดแบบนี้เน
2: า
3: ะก็
2: ข้าวเนี่ยมันจะมีช่วงอายุเขาเรียกว่าข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสง
3: ค่ะ
2: เข้าใจไหม
3: ไม่เข้าใจค่ะพี่หนอมให้พี่หนอมอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ข้าวไว้นี่ในฐานะเรียนเกษตรมานะเป็นทกสเก่านะปลูกข้าวมาเองด้วยน
3: ะ
2: นะครับไว้แสงก็คือว่าข้าวไว้แสงมันก็อยู่ในช่วงฤดูกาลนะต้องแสงแดดเยอะๆไว้แสงมันต้องการแสงเยอะกับข้าวที่ไม่ไว้แสงก็จะเป็นช่วงที่ปลูกในช่วงเวลาที่แสงน้อยก็ได้เนี่ยข้าวไว้แสงแต่ข้าวแต่ละชนิดเนี่ยระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันข้าวเบาเนี่ย90วันก็เก็บแล้ว
3: ใช้เวลา3เดือน
2: 3เดือน90วันเก็บแล้วข้าวพวกนี้คุณภาพมันจะต่ำนิดนึงแต่ว่าข้าวหนักชาวบ้านก็ต้อง120วันอย
3: ่
2: างเงี้ยนะครับข้าวคุณภาพดี
3: ถึงจะทานแล้วอร่อยใช่มั้ยคะ
2: ใช่คุณภาพดีขายได้มีราคามีน้ำหนักก็เรียกว่าข้าวน้ำหนักดีแต่ถ้าข้าวเบา90วันมันเหมือนกับอะไรก็ออกง่ายๆอ่ะ
3: มันแป๊บเดียวไม่ต้องบำรุงอะไรเท่าไหร่
2: ใช
3: ่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตและติดตามเรื่อยๆนะคะเอาไปกันที่เรื่องราวทุกของชาวบ้านอีกหนึ่งสายค่ะเป็นเรื่องของคุณบัวศรีจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณบัวศรีเนี่ยบอกว่าโฉนดที่ดินถูกอายัดก็เลยอยากจะมาถามค่ะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะคุยกับพี่บัวศรีกันค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้าสวัสดีจ้า
2: เราอย่านัดซักเลย
3: ค่ะพี่บัวศรีที่ดินของพี่บัวศรีเป็นที่ดินอะไรคะ
6: เป็นนศ.3จ้าน
3: ศ.3นะคะ
2: แล้วเกิดอะไรขึ้น
6: เราเมื่อ20กว่าปีเมื่อพ.ศ. 2500 43นะจ้าแล้วยายก็เอาไปคำ

0: อาทิตย์ที่แล้วก็ไปถอนจำนองจากที่ธกส.มาแล้วก็ธกส.เขาบอกว่าให้เอาไปกรมที่ดินแล้วยายก็เอาไปกรมที่ดินแล้วที่ดินก็บอกว่ายายรู้ไหมที่ยายโดนอายัดตั้งแต่พ.ศ.43นะจ้าที่เอาไปค้ำประกันนะยายก็ไม่รู้แล้วกรมที่ดินเขาก็บอกให้ยายไปที่3ธนบุรีจ้าแล้วยายจะไปได้ยังไงจ้าไม่ไปไม่ได้เลยจ้า
1: คนที่คุณยายค้ำประกันให้เขาเป็นอะไรกับยายอ่ะ
0: เป็นเมื่อก่อนเป็นหลานนะจ้าแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ถูกกับยายแล้ว
1: ไม่ถูกกับยายใช่เลยเอาไม่นับแล้วเม
2: ื่
1: อก
2: ่
1: อนนับเป็นหลานเดี๋ยวนี้ไม่นับแล้วไม่รู้ใครไม่นับอ่ะนะ เอาละแล้วไอ้ตอนที่ค้ำประกันให้เขาเนี่ยเขาหนีไหมตอนนั้นรู้ไหมว่าเขา
0: ไม่ได้หนีอ่ะจ้าเขาก็ไปตามศาลสั่งแล้วก็ไปแล้วก็ศาลก็ตัดสินให้ติดคุก2ปีแล้วเขาก็ติด2ปีหลัง2ปีเขาก็ให้ไปถอนอนศ3ที่ศาลนะจ๊ะ
1: เอาอย่างนี้นะยายนะ
0: จ้า
1: ก็ตกลงไม่รู้ว่าถูกอายัดเพราะอะไรแต่ว่าคนที่อายัดก็คงต้องเป็นศาลนะศาลที่อายัดเนื่องจากว่ามันจะต้องมีความผิดอะไรสักอย่างแหละผมมัน
0: เขาอายัดไว้เพื่อตอนเวลาค้ำประกันเขาบอกว่าไม่ให้ขายไม่ให้อะไรไม่ได้จะโอนขายขายไม่ได้
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: ประกันที่2ปีนะจ๊ะ
1: ครับป้าครับเข้าใจนั่นพอน่าจะสันนิษฐานได้ว่าในขณะที่ค้ำประกันจริงๆเนี่ยพอผู้ต้องหาถูกจำเลยถูกเป็นจำเลยและถูกจองจำแล้วการค้ำกระบวนการค้ำประกันมันก็น่าจะสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดแต่ปรากฏว่ามันก็ยังคาอยู่จนกระทั่งผ่านมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่มีการถอนตรงนี้ออกมาป้าไปพบอัยการป้าอยู่อำเภออะไรอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยป้าครับ
0: อำเภอวังทองอ่ะจ้ะ
1: วังทองป้ามาที่จังหวัดพิษณุโลกนะมาพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะป้านะ
0: จ้า
1: แต่ก่อนมาเนี่ยผมให้ป้าโทรหาเบอร์อัยการสายด่วนก่อนแล้วกัน1157นะป้าจดเบอร์4ตัวไว้ครับ
0: อ๋อ1157
1: จดไว้นะ1157ทีนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าป้าบอกว่าไม่สะดวกที่จะมาที่ศาลนะ
2: ที่กรุงเทพนะคะ
1: เมื่อไม่สะดวกที่มาที่ศาลเนี่ยก็อาจจะต้องขอความ
2: ค่ะ
1: ฟังอยู่ไหมครับ
0: จ้าฟังอยู่จ้าแต่รถมันผ่าน
1: ป้ารถผ่านพอดีป้าครับจริงๆป้าจะต้องมาทำเรื่องเพื่อจะถอนอายัดที่ศาลโดยตรงนะคุณป้านะ
0: จ้า
1: แต่หนูหาเบอร์ของ
2: ศาลอาญาธนบุรีนะคะ
1: ศาลอาญาธนบุรีใช่ไหมครับป้า
0: จ้า
1: ครับแต่ว่าผมอยากให้ป้าเนี่ยไปติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเพื่ออัยการเนี่ยเขาช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับผมว่าอัยการช่วยได้เพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนจะต้องเดินทางนะครับซึ่งโดยหลักแล้วการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นกฎหมายครับ
2: ค่ะ
1: นะครับมันสามารถที่จะทำได้
2: นะ
1: เราจะบอกว่าชาวบ้านจะต้องมาโดยตลอดเวลามันไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะครับนี่คือนโยบายรัฐบาลดิจิทัลด้วยนะครับป้าไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ก่อนไปก็โทรปรึกษาสายด่วน1157ก่อนนะ
2: ค่ะมีเบอร์ศาลอาญาธนบุรีคุณป้าคะจดเบอร
1: ์ไว้ด้วยครับ
2: ศาลอาญาธนบุรีนะคะคุณป้า
0: อาญาธนบุรี
2: ค่ะ02
0: 02
2: 416
0: 416
2: 7246ค่ะ
0: 416แล้วอะไรอีกคะ
2: 7246ค่ะคุณป้า
0: 7246
2: ค่ะ
1: อย่างนี้นะป้านะพอป้าเดี๋ยวพอวางโทรศัพท์เสร็จปั๊บแล้วป้าก็โทรเลยบอกว่าพอโทรติดปั๊บเนี่ยขอติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาลนะ
0: ศ ประชาสัมพันธ์3 ประชาสัมพันธ์ธนบุรี
1: ใช่ครับนั่นแหละพอติดต่อปั๊บเนี่ยขอคุยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของศาลถามว่าเนี่ยป้าเนี่ยเคยค้ำประกันให้หลานในคดีอาญานะครับตั้งแต่ปี43บัดนี้คดีผ่านมาตั้งนานแล้วหลานก็พ้นจะออกจากเรือนจำแล้วนะครับแล้วก็พอจะไปโอนที่ดินแปลงนี้นะครับปรากฏว่าที่ดินบอกว่าติดถูกอายัดอยู่ก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือว่า

0: แนะนำป้าทีป้าอยู่พิษณุโลกอยู่วังทองป้าไม่สะดวกที่จะมาศาลช่วยป้าได้ไหมกระบวนการถอนอายัดทำยังไงนะครับนี่ป้าถามไม่ได้ความตรงนี้ก่อนแล้วกระบวนการไปให้อัยการช่วยนะป้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเรียบร้อยนะคะคุณป้าบัวศรีจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่ถนอมมันผ่านมานานมากแล้ว
0: นานมากนานมาก
1: 20ปี
0: ใช
1: ่ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวให้คุณป้าติดต่อไปที่ศาลอาญาธนบุรีนะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะช่วยติดตามให้อีกครั้ง
0: พี่สมบูรณ์นิดนึงก่อนนะส่งเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าเคยเป็นคนเก่าที่ได้รับบัตรคนจนแต่ถูกตัดสิทธิ์สวัสดิการทั้งที่รายได้หรือทุกอย่างก็ไม่เพิ่มขึ้นมีมอเตอร์ไซค์2คัน 1,100cc กับ110cc แต่มี
1: นานกว่า10ปีแล้วอ
0: ยากรู้ว่าโดนตัดสิทธิ์เรื่องอะไรเขาก็แจ้งในผลการเขาแจ้งในผล
1: ในที่เราไปตรวจสอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าคุณถูกตัดสิทธิ์เพราะอะไรเขาจะบอกนะ
1: ค่ะ
0: พอเขาบอกเสร็จปั๊บไปแก้ตรงนั้นถ้าเราจะต้องอุทธรณ
1: ์ก็ต้องหาหลักฐานไปยื่นอุทธรณ์นะคะ
0: ครับผม
1: ไปต่อกันค่ะไปกันที่เชียงใหม่นะคะคุณพี่เอกชัยคุณพี่เอกชัยเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนค่ะคุณพี่บอกว่าเสาไฟฟ้าอยู่ในที่ดินบ้านแล้วก็ทำให้การเข้าออกของบ้านเนี่ยไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวคุยกับพี่เอกชัยคุณพี่เอกชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อยู่อำเภออะไรครับจังหวัดเชียงใหม
2: ่อยู่อำเภอดอยเต่าครับดอยเชียงใหม่ครับ
1: หนุ่มดอยเต่าน
0: ะหนุ่มดอยเต่า
2: เลยครับ
0: อิจฉาคนเหนือนะ
1: อากาศดีค่ะ
0: แต่ว่าตอนน้ำท่วมเลยไม่อิจฉาเลย
1: ก็ตอนฝุ่นนิดนึง
0: ตอนฝุ่น PM แล้วก็โอ้ใช่ไหมพี
2: ่ครับ
0: แล้ว
2: ท่วมในเดือนร้อนนะครับ
0: นะฮะอ้าวกลับมาว่าเรื่องเสาไฟฟ้าเสาไฟเนี่ยเป็นของการไฟฟ้าน
2: ี้พอดีสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านผมนะครับ
0: พี่ตอบผมพี่ตอบผมพี่กระชัยตอบผมนิดหนึ่งถามว่าเสาไฟที่อยู่หน้าบ้านเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ
2: แรงสูงครับแต่เดี๋ยวนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะเขาอยากให้ไปปรับที่เดนแล้วแต่ไม่ขวางหน้าบ้านผมนะเสาเก่านะมันอยู่ที่หน้าบ้านผมอยู่สองต้นแล้วสายสื่อสารพันระยงระยางหลายสิบเส้น
0: แล้วมันยังมีสายไฟฟ้าอยู่ไหม
2: สายไฟฟ้านั้นมันต้องรอสายสื่อสารเก็บก่อนนะเก็บก่อนถึงจะย้ายสายออกได้ครับ
0: สายสื่อสารสายสื่อสารคือสายไฟเนี่ยไปกับเสาใหม่แล้ว
2: ครับสายไฟฟ้าเนี่ยไปกับเสาใหม่แล้ว
0: แต่สายสื่อสารยังอยู่กับเสาเก่าแล้วขวางบ้านอยู่
2: เสาแล้วสองต้นนั้นออกไม่ได้อะครับ
0: แล้วทำรถเข้าออกลำบากหรือยังไง
2: ครับต้องออกลำบากมันอยู่หน้าบ้านพอดีเลย
0: กี่ปีแล้วที่พี่ได้ร้องทุกข์เรื่องนี้ไปการไฟฟ้าเขตที่ใดเต่าหรือยัง
2: ผมลองไปแล้วการไฟฟ้านั้นไม่มีปัญหาครับถ้าสายสื่อสารนั้นมาเก็บสายระยงระยางนั้นออกไปจากเสาเก่านะเขาก็จะย้ายสายการไฟฟ้าก็จะย้ายเสานั้นออกที่บ
0: นคือเขาก็อ้างง่าย
2: สายสื่อสารนะครับ
0: แล้วรู้ไหมสายสื่อสารนั้นกี่สายและเป็นของใครบ้างรู้ไหมครับ
2: มันมีหลายสิบเส้นนะครับท่านพี่ถนอมครับมันมีหลายสิบเส้นนะมันมีของบริษัททูเอไอเอสมีหลายบริษัทนะครับ
0: เอาอย่างถ้าอย่างนั้นเอา
2: สายเส้นใหญ่สายเส้นเล็ก
0: ถ้าอย่างนั้นเอางี้พี่กระชัย
2: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือไฟฟ้ามันโยนภาระให้กับเจ้าบ้านเจ
1: ้
0: าของที่ไม่ดีเลยจริงๆไฟฟ้าน่าจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้แจ้งไปที่เจ้าของสายสื่อสารเพราะว่ายังไงเสาก็ยังเป็นของการไฟฟ้าอยู
1: ่
0: เสายังเป็นของการไฟฟ้าและเสานี้ปักในที่ดินคุณเอกชัยใช้ที่ดินเขามาตั้งนานแล้วพอถึงเวลาเขาให้ย้ายเขาจะใช้ที่ก็ไม่ย้ายอ้างว่าติดสายสื่อสารพี่เอกชัยพี่ทำงี้พี่ทำสองอย่างหนึ่งพี่ทำเป็นหนังสือเลยทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรนะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าโดยเต่านะครับที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายเสานี้ออกไปส่วนที่เขาจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับตามกฎหมายนี่เขามีหน้าที่แล้วเขาก็จะก่อนจะเคลื่อนย้ายเขาก็จะต้องทำหนังสือถึงเจ้าของสายสื่อสารทั้งหมดนะครับเพื่อให้มารื้อถอนไปภายในกี่วันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งถ้าไม่มาเขาก็รื้อเลยไอ้เนี้ยมันจะ
2: พ
0: ี่
2: ถนอมครับ
0: แป๊บเดียวพี่ฟังผมให้จบก่อนนะ
2: ครับ
0: ฟังก่อนถ้าผมพูดแล้วพี่ไม่ฟังเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าผมพูดอะไรเมื่อกี
2: ้
0: ให้ทำเป็นเอกสารนะครับแล้ว2 นะ 2 นะพี่โทรไปที่สายเบอร์นี้เบอร์11200ครับ
2: ครับ
0: 1200นะครับ
2: 1200ครับ
0: 1200เป็นสายของกสทช.
2: กสทช.
0: ใช่ครับ
2: วันนี้ผมก็เคยโทรไปแล้วนะครับ
0: ก็นี่แหละมันมีอยู่2ทางนี้แหละพี่ผมถึงบอกว่าพี่ต้องทำหนังสือไปถึงการไฟฟ้าที่ดอยเต่า
2: ครับ
0: นะครับแจ้งให้เขาทราบให้เขารื้อถอนเสียภายในกี่วันถ้าเขาไม่รื้อถอนก็อ้างว่ามีสายสื่อสารพลาดมันเป็นเรื่องของการไฟฟ้าไม่ใช่โยนภาระให้กับเจ้าบ้าน
2: ครับ
0: นึกออกไหมครับ
2: ครับผม
0: ถ้าเขาไม่ดำเนินการพี่โทรไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้เมื่อกี้เพิ่งคุยโฆษกกระทรวงพลังงานนะ1204จดเลยครับ
2: 1204
1: ค่ะ
0: เป็นเบอร์ของกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกรณีที่ประชาชนมีปัญหาข้อพิพาทหรือว่ามีปัญหา
1: เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
0: เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะครับ
2: ครับ
0: อันนี้ก็คือเขารับเรื่องร้องทุกข์โดยตรงนะครับให้ไปรีบดำเนินการตามนี้ก่อนและทำทุกอย่างให้มีลายลักษณ์อักษรให้เป็นเอกสารอย่าพูดด้วยวาจา
2: คร
0: ับ นะครับสวัสดีครับ
2: มันนานมาจะเป็นปี2ปีนะคร
0: ับ เข้าใจพี่ต้องทำเป็นหนังสืออย่างที่ผมบอกนะครับนั่นแหละโจทย์ก็คือไฟฟ้าเขตพื้นที่ทำหนังสือไปนะครับว่าให้แล้วทำหนังสือ
2: ก็โยนให้การสื่อสาร
0: ในหนังสือต้องบอกชัดเจนเลยว่าให้ทำการรื้อถอนเสียภายใน30วันหรือ15วัน20วันพี่ระบุไปเลยหากไม่ดำเนินการผมจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายต่อไปต้องเร่งให้เขาต้องทำงานนะ
2: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
1: ผมพี่กชัยสวัสดีค่ะ
0: ครับน้องยานัท
1: ค่ะ
0: ในกรุงเทพเนี่ยบางทีบ้านคนเนี่ยเสาไฟฟ้าแล้วก็มีสายไฟฟ้าไม่มีปัญหาอยู่บนแต่ไอ้ที่อยู่ที่ประมาณ
1: สายเคเบิล
0: ไอ้สายต่างๆที่เต็มไปหมดนะ
1: ที่บางทีนกก็บินผ่านไม่ได้เลย
0: นั่นแหละเต็มไปหมดเนี่ยอยากรู้ไหมสายใครพี่รู้นะ
1: ค่ะของใครคะ
0: ถ้าอยากรู้ว
1: ่าสายไหนใช่ไหมคะ
0: ได้ถ้าอยากรู้ว่าสายไหนเป็นของใครนะเวลามีปัญหาระยงระยางขาดได้ไม่มาสนใจเนี่ยนะโทรไปก็ไม่สนใจไม่รับโทรไปขอสทช1200ก็เงียบอะไรเงี้ยนะสมมตินะอยากรู้ของใครไหม
1: ค่ะ
0: ตัดสายดึง
1: ตัดสายไปอุ้ยแล้วเราจะไม่เป็นอะไรหรอคะพี่หนอมหรือว่ามันใช้ไม่ได้เลย
0: มันไม่ใช่สายไฟ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: มันเป็นสายสื่อสารสมมติว่าเป็นสายอินเทอร์เน็ตนะพอเราตัดปุ๊บเนี่ยนะมันต้องมีบ้านหนึ่งที่อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เพราะถูกตัด
1: แต่เราจะไม่โดนคดีความหรอคะพี่ท่านหนอมไปทำลายทรัพย์สิน
0: ก็มันพลาดเข้ามาในบ้านเราอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยไม่
0: เสร็จแล้วเขาก็จะมาซ่อมรู้แล้วนี่ฉันแจ้งตั้งนานแล้วว่าม
1: ีรถมาจอดมีชื่อชัดเจน
0: ใช่เขาแจ้งนี่เนี่ยเฮียเดชาเลิศเดชาอยู่ตรงตลาดสีดินแดงเนี่ยแกเขาก็เขาเรียกว่าทำบ้านใหม่ไงไอ้สายไฟเนี่ยมาอยู่ที่ชายคาบ้านเขาเข้าไปอยู่ในนั้นเลยนะก็แจ้งก็ไม่มานะบอกเฮียตัดหนึ่งเส้นเดี๋ยวก็เจอเจ้าภาพ
1: ใช้วิธีแบบเด็ดขาดไปเลยแล้วอย่างของคุณพี่เอกใช่คืออยู่ที่หน้าบ้านเข้าออกไม่ได้อันนี้น่าสงสาร
0: ปักอยู่ในที่ดินไฟฟ้านี้โยนปัญหาไปนิดหนึ่งเนาะก็โยนต้องกลับไปนะ
1: ค่ะเป็นกำลังใจ
0: สระบุรีต่อเลยค
1: ่ะไปสระบุรีกันนะคะคุณพี่ชารินีเนี่ยคุณพี่ชารินีบอกว่าผู้เช่าห้องป่วยลูกไม่ดูแลคุณพี่ชารินีเนี่ยก็เลยมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรนะคุณพี่ชารินีสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณพี่เป็นเจ้าของห้องใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้า
0: ห้องเช่าเหรอครับ
3: ก็เปิดเป็นห้องเช่ารายเดือนค่ะ
0: คิดค่ามิเตอร์เพิ่มไหมเนี่ยเมื่อกี้ฟังอยู
3: ่อ่ะอ๋อ ก็คงจะเพิ่มแล้วค่ะ
0: คงจะเพิ่มของใหม่นี้ไม่เพิ่มแล้วนะขอบคุณมากน่ารักที่สุดเลยเนี่ยผู้ชมรายการเราตรงๆก็เพิ่มอยู่ค่ะต่อไปเนี่ยไม่เพิ่มแล้วตามนั้นเนาะทีนี้เขามาเช่าบ้านป้าอยู่เนี่ยอยู่นานเท่าไหร่แล้วอ่ะ
3: เขามาอยู่ตั้งแต่ปี2556ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้มา10กว่าปีแล้วเนาะ
3: จ้า
0: จนกระทั่งเขาป่วย
3: ตอนแรกๆมาเขาก็ไม่ได้ป่วยนะเป็นปกติ
0: เอาตอนนี้ครับพี่เอาตอนนี้ครับ
3: ป่วยแล้วนี้เราไปเห็นเราก็เลยพาไปรักษาหามใส่รถไปส่งโรงพยาบาลสระบุรีเลยนะเสร็จแล้วพอเขาหายดีเขาก็กลับมาเราก็ไปรับกลับมาตอนนี้เราก็แจ้งให้ลูกเขารู
0: ้ครับ
3: ก็ลูกเขาก็ไม่มายินดีไม่รับรู้รับทราบอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็ป่วยอีกรอบที่สองอ้าว เขาเป็นเบาหวานเราก็ต้องพาเขาไปอีกเขาเราก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเดี๋ยวตายอยู่ที่ห้องเช่าจะเรื่องใหญ
0: ่อ๋อที่ช่วยอยู่ในพวกตายใส่
3: ก็ให้เอารถของศูนย์ของเทศบาลเอาไปส่งที่โรงพยาบาลชลบุรีไปอยู่อีกประมาณครึ่งเดือน
0: ครับ
3: เออพอหายดีแล้วทางโรงพยาบาลเขาก็โทรแจ้งมาให้ไปรับกลับ
0: ป้าครับคุณป้าครับป้าครับผมต้องให้เวลามันกระชับนิดหนึ่งเนาะก็เอาเป็นว่าแล้วผู้ป่วยรายนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
3: อายุเขา77แล้วจ้า
0: 77ปีเขามีลูกกี่คนน่ะ
3: เขามีลูก4 คน 4 คน
0: อยู่ที่ไหนลูกทั้ง4เนี่ย
3: โอ้เราไม่รู้เลยว่าลูกอยู่ที่ไหนมั่ง
0: แต่ป้าเคยคุยกับลูกเขาไหมว่าเนี่ยแม่ไม่สบายมาดูแลแม่มารับแม่เขาเคย
3: เจอเขาครั้งนึงแล้วตอนหลังมาเนี่ยติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย
0: ไม่สนใจแม่เลย
3: ใช
0: ่แม่สนแล้วเขากินอยู่ยังไงเงินทองเขามีไหมอ่ะ
3: เขาไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี้ยก็คือได้เบี้ยคนชราน่ะ700 บาทต่อเดือน
0: แล้วค่าเช่าได้ไหมอ่ะเนี่ย
3: ทุกวันนี้ไม่ได้เสียค่าเช่าเลยให้อยู่ฟรีๆมาจะ6-7 ปีนี่แล้ว
1: ใจดีมากๆนะคะคุณป้า
0: เป็นคนสงเคราะห์ไปแล้ว
3: มันไม่ได้ว่าใจดีหรอกมันเหมือนมัดมือชกน่ะ
0: เอาไปไหนไม่ได้เคลียร์ทิ้งก็ไม่ได้คนทั้งคนนะคุณพี่เนาะ
3: ทุกวันนี้คือลำบากมากคือลำบากตัวเราอ่ะค
0: ือ
3: เราจะต้องไปคอยดูแล
0: แล้วแก
3: หาข้าวให้กิน3 มื้อก็ว่าเขาเป็นสต๊อก
0: แล้วแกยังพูดได้ไหม
3: ติดขวาไปเลย
0: ยังพูดได้ไหม
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้โอ้นี่พูดจะมีผู้เช่าที่ไหนใจดีอย่างนี้นะจะด้วยเหตุผลความจำเป็นหรือเป็นเหตุบังคับก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าไม่มีใจที่จะช่วยเหลือเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่
0: คงไม่ดูแลอย่างนี้มาตั้งหลายปีทีนี้อย่างนี้ครับคุณพี่ชาลินีครับผมก็จะแบ่งเบาภาระให้พี่เนาะ
3: ได
0: ้เดี๋ยวจะประสานทางพัฒนาสังคมของจังหวัดสระบุรีแหละเคยติดต่อกันไหม
3: อะไรนะคะ
0: เคยติดต่อพัฒนาสังคมจังหวัดชลบุรี
1: สระบุรี
0: ไหมเคยไหม
3: ไม่เคยไปเลยแล้วเราก็ไม่สะดวกที่จะไปเพราะว่าหัวเข่าไม่ดียืนนานมากก็ไม่ได้
0: ต้องลงระหว่างคนป่วยกับคนดูแลใครจะดูแลใครอ่ะเนี่ยฮะ
3: ตอนนี้ก็คือเราก็ดูแลตามอัตภาพแบบนะค
0: ื
3: ออัตภาพ
0: ข้าวหาน้ำไม่กิน
3: เหมือนการเขาไม่ก็จะดี
0: ครับคุณแล้วคุณพี่ชลินีเดี๋ยวจะประสานทางพัฒนาสังคมให้เขาเข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาทางให้เขาให้พัฒนาสังคมเนี่ยติดต่อญาตินะครับแล้วถ้าได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยในการดูแลเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพัฒนาสังคมนะครับที่จะต้องดูแลคุณป้าท่านนี้ต่อไปนะป้านะเดี๋ยวรายการเราเป็นธุระให้นะก่อนอื่นต้องชื่นชม
3: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องชื่นชมคุณ
1: ป้าชลินี
0: ป้าชลินีมากๆเลยนะเป็นคนดีมีน้ำใจอยู่เนาะและอยู่ตรงไหนของสระบุรีอ่ะ
3: ทำยังไงเนาะอ
0: ยู่ตรงไหนเนี่ย
1: อยู่อำเภออะไรคะคุณป้า
3: เลี้ยงนี่คนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ช่วยเท่าที่เราไหวอะนะ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: ก็อยู่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีจ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่
3: หมู่ที่10ตำบลหนองสวงอำเภอวิหารแดง
0: หนองสวงนะครับหนองสวงนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเนี่ย
3: บ้านเลขที่142หมู่10หนองสวงค่ะ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวประสานทางพม.ให้เข้าไปช่วยเหลือดูแลต่ออ
3: ยากให้เขามาดูซิว่าจะช่วยจัดการปัญหาแบบนี้ให้เราได้ยังไงบ้าง
0: ได้อยู่แล้วครับเป็นหน้าที่ครับผมก็ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญต่อนะป้านะขอบพระคุณมากนะเดี๋ยวติดตามให้นะครับ
1: ไม่ต้องกังวลนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ที่เธอบอกว่าไม่ต้องกังวลอ่ะกังวลมาตั้งนานแล้ว
1: ใช่มาหลายปีแล้วคุณป้าก็ใจดีมาก
0: ปีอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วลูกก็นะเนี่ยมันสะท้อนอย่างนะคนที่ไม่ใช่ญาติกลับเป็นคนดู
1: เป็นคนเอ็นดูแล้วก็ดูแล
0: ส่วนคนที่เป็นลูกกลับไม่ดูแล
1: ใช่คือคุณป้าก็เหมือนจะไม่ได้ใจดีนะเวลาพูดแต่จริงๆแล้วใจดีโดยเนื้อแท้มากๆ
0: น
1: ี่
0: แหละครับคนเรามีน้ำใจนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับ
1: เดี๋ยวเราลงใต้กันบ้างนะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของเรือประมงค่ะเรือประมงในที่นี้เนี่ยคุณจิตราเนี่ยขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะผ่อนเรือซื้อเรือประมงแต่ว่าเรือเนี่ยไม่มีเอกสารประกอบการดำเนินการนะทีนี้จะทำอย่างไรดีนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณพี่จิตตราใช่ไหมคะ
0: อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยสุราษฎร์อยู่อำเภออะไรอ
3: ยู่อำเภอดอนสักเนาะ
0: ดอนสักเนาะเป็นเรือประมงเหรอเป็นเรือประมงเหรอครับ
3: เป็นเรือประมง
0: ขนาดกี่ตันกลอสอ่ะ
3: มันเจ้าของก็บอกว่า80ตัน
0: โอ
3: ้มันน้ำแข็ง200ถังนะ
0: 80ตันกลอสนะลำใหญ่อยู่นะออกกี่วันนะออกทีหนึ่งได้กี่วัน15วันได้ไหม
3: กว่าเลยเนาะเพราะว่า
0: เป็นเดือน
3: ทำของบ้านมันทำวายมันไม่ได้ทำวันลากวันอะไรนะ
0: อืมเรือ
3: ทำวายอย่างเดียว
0: ทำอะไรนะ
3: ทำวายหมึกสาย
1: หมึกสายค่ะ
3: หมึกสายก็ทำแบบว่าซื้อเครื่องมือมาจากมาเลย
0: ์
3: ของไทยมันไม่มี
0: เรือลำนี้ซื้อมากี่ปีแล้ว
3: ก็ทำงานได้สัก2ปีมึงก็สั่งยึดป้าอย่างพรก็ไม่หมดเที่ย
0: ป้าครับเดี๋ยวนะ
3: 2ปี
0: ตอบป้าว่าป้าซื้อเข้ามากี่ปีครับ
3: ซื้อประมาณ13ปีได้แล้ว
0: ที่ซื้อเข้ามา13ปีนะซื้อเข้ามาประมาณ13ปีเสร็จแล้วผ่อนเข้ามาตลอดใช่ไหม
3: ผ่อนตลอดเนี่ยพอเรือไม่ได้ออกก็ไม่ทวงค่าติดเลยที่ยังเหลืออยู่5เดือนน่ะ
0: แล้วเรือยังวิ่งได้ไหมเนี
3: ่
0: ยแล้วเรือยังไปจับปลาได้ไหมจับปลาหมึกได้ไหม
3: เอาเรือที่ประมาณนั้นเหรอ
0: เรือเนี้ยเรือลำเนี้ยที่ป้าพูดเนี่ยยังใช้อยู่ไหมหรือว่ามันเหลือแต่ซาก
3: แล้วไม่ใช่แล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าออกไม่ได้เพราะมันไม่มีทะเบียนนะ
0: พอไม่มีทะเบียนก็จอดทิ้งไว้ใช่ไหม
3: จอดทิ้งเลย
0: จอดอ๋อเข้าใจแล้วนะมาถึงบางอ้อถ้างั้นไม่ใช่เรือใหม่ผมคิดยังหลงคิดว่าเป็นเรือใหม่
3: ไม่เรือติด
0: เป็นเรือลำเก่าเรือลำเก่ามันติดปัญหาตั้งแต่ยุคคสช.นู้นน่ะ
3: ที่ว่
0: าน
3: ะเรือแปรหน้าเต้า
0: ใช่เรือลำนี้เรือแบบนี้เนี่ยเขาก็จะขายคืนให้กับทางรัฐทางกรมประมง
3: ไม่ทำเร
0: ื่
3: องขายก็เหี้ยเพราะไม่มีทะเบียน
0: แล้วไม่มีทะเบียนมันก็เลยเขาก็ไม่ได้ซื้ออย่างนั้นเหรอครับ
3: ค่ะค่ะ
0: ก็เลยจอดทิ้งลอยไว้อย่างนั้นนะครับหรือว่าขึ้นคาน
3: นั่นแหละจอดทิ้งไว้นั่นแหละเพราะจะเข้าในคลองก็ไม่ได้เพราะน้ำมันเองมันเฉือกไม่ได้
0: ก็เลยจอด
3: นั่นปากอ่าว
0: จอดผูกลากไว้ปากอ่าวอย่างนั้นแหละเนาะลอยอยู่อย่างนั้นน่ะน้ำขึ้น
3: ก็มันลอยจมอยู่นั่นแหละ
0: แล้วป้าจะให้ทำยังไงครับที่โทรมาเนี่ย
3: อ๋อป้าว่าเขาจะช่วยได้มั้งไหมเพราะป้าก็ลำบากแต่วันนี้ขายที่มาพี
0: ่ขายที่มาซื้อเรือแต่มาเจอปัญหาวิกฤตตอนนั้นประมงวิกฤตไง
3: นั่นแหละ
1: ไปต่อไม่ได้
3: ปีได้เลย
0: ประถมเหตุมาจากราคาน้ำมันแพงทีนี
3: ้ได้ซื้อขายเรือที่ซื้อขายที่ขายชวนขายอะไร
0: ป้าได้ติดต่อกับทางประมงจังหวัดแล้วหรือยัง
3: แม่บางจังหวัดเขาพุ่งโทรมาติดสองสายได้ไ
0: หมฉะนั้นแหละนั่นก็คือผลจากทางรายการเพราะว่าป้าส่งเข้ามาเมื่อวานแล้วก็ประสานประมงจังหวัดนะให้เขาจะให้เขาไปดูก่อนนะป้านะ
3: จ้า
0: จ้างั้นผมคุยให้ตามนี้ก่อนเนี่ยติดต่อประมงจังหวัดได้ติดต่อแล้วคุยกันว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนะครับสวัสดีครับ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยมีชาวประมงที่ไม่ไหวน
1: ะ
0: ทั้งเรือที่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนเนี่ยโดยเฉพาะเรือที่มีทะเบียนไม่ไหวน้ำมันแพงเขาก็เลยเอามาจอดไปวิ่งเขาขาดทุนนะเสร็จแล้วก็เลยต้องรัฐก็ต้องรับซื้อเรือยอมรับซื้อเรือ
1: ก็อุ้มเน
0: าะของป้านี่ก็เลยยังไม่ได้ซื้อก็เพราะว่าเป็นเรือที่ไม่มีทะเบียน
1: ใช่แล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุยกับทางประมงจังหวัดนะก็จะได้ความคืบหน้าต่อไป
0: ได้ประสานไปแล้วประมงท่านไม่สะดวกจะเข้าสายมานะเดี๋ยวคุยกันส่วนตัวนะครับ
1: เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะ
0: คุณรุ่งโรจน์จากสุรินทร์โดนตัดชื่อออกจากบัตรสวัสดิการเจ้าหน้าที่อ้างว่าเขามีรถปิกอัพทั้งๆที่เขาไม่เคยมีเลยมีแค่มอเตอร์ไซค์กับจักรยานมีคนบอกมาหลายรายนะบอกว่าที่บอกว่ามีรถทั้งที่เขาไม่มีอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าแล้วจะทำยังไงเนี่ยก็อุทธรณ์วิธีการอุทธรณ์ปากเปล่าไม่ได้ไปติดต่อที่ขนส่งเพื่อให้ขนส่งยืนยันตรวจสอบแล้วว่านายรุ่งโรจน์ไม่เคยมีรถมาก่อนเลยหรือเคยมีสมัยไหนก็ให้ทำหนังสือรับรอง
1: อาจจะเป็นการสวมสิทธิ์ก็ได้นะเรื่องแบบนี้ มีคนเอาชื่อเขาไปหรือเปล่าคะพี่ถนอม
0: สวมสิทธิ์เหรออ
1: ืมไม่แน่นะ
0: ปัญหาอย่างหนึ่งคนเราชื่อสกุลเหมือนกันได้
1: ใช่
0: แต่ว่ากระบวนการตรวจสอบมันก็ต้องแยกให้ได้ไม่ใช่เอา
1: เลขมันไม่เหมือนใช่ไหมคะ
0: เลขบัตร13หลักไม่เหมือนอย่างผมเนี่ยมีอยู่2คน
1: อ๋อพี่ถนอมเจอคู่แฝดด้วยเจอไปแล้วใช่ไหมคะ
0: 2คน
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เวลาเขาติดต่อเขาส่งอะไรเขาส่งไปบ้านโน้นเรื่อยเลยนะเวลามีเรื่องมีราวก็ไปที่โน้นนะผมก็ปลอดภัยหลายครั้ง
1: เอาเรื่องดีๆมาทางพี่ถนอมคนนี้เป็นหลักนะคะ
0: ก่อนท่านสมัครสุนทรเวชเคยส่งพระไปให้ก็ส่งไปโน้นเลยนะส่งไปบ้านอยู่ปอผาสุกอ่
1: ะ
0: ตรงถนนบรมราชชนนีอาจารย์ถนอมก็เป็นอาจารย
1: ์
0: นะครับเป็นอาจารย์เป็นอดีตนายกสมาคมนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบที่โน้นอ่
1: ะ
0: ก็มาโทรมาก็โทรมาหาผมฝากเด็กเรื่อยเลยผมก็บอกผมไม่ได้เป
1: ็นคนแล้วค่ะ
0: ถ้าใครส่งอะไรไปบ้านอาจารย์บอกอาจารย์รับไว้ไม่ต้องส่งมาให้ผมก็ถือว่าเขาให้อาจารย
1: ์ให้แล้วนะคะ
0: เขาให้ไม่ผิดคนเราไปที่โน่นก็ต้องให้อาจารย์
1: อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับสายต่อไปค่ะคุณพี่วอทิพย์เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจากที่เราได้พูดในช่วงแรกนะคะเรื่องของการรื้อโครงสร้างค่าไฟแต่ว่าพี่วอทิพย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของค่าไฟฟ้าแพงจากไฟทางสาธารณะค่ะพี่ถนอม
0: ครับ
1: อ่ะคุณวอทิพย์สวัสดีค่ะ
4: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: อยู่อุตรดิตถ์อำเภออะไรครับนี้
4: อำเภอตะรอนค
0: ่
4: ะ
0: อำเภอตะรอนโอ้โหนี่เรียกอำเภอตะรอน
1: ค่ะ
0: น
1: ี
4: ่ตะรอน
0: เขาเรียกอำเภอตะรอนไม่ใช่เหร
4: ออ
0: ่าเขาเรียกอำเภอตรอนไม่ใช่เหรอ
4: บุตรละค่ะ
0: นี่เรียกตรอนนะเข้าใจง่ายเนี่ยอำเภอตรอนอำเภอตรอนน้ำท่วมบ่อยที่นี
1: ่ค่ะ
4: จ้าม
0: ีปัญหาเรื่องอะไร
4: ค่าไฟมันแพงนะคะค่าไฟมันขึ้นผิดปกติอะค่ะ
0: ค่าไฟขึ้นผิดปกติจากการที่เราใช้ไฟเยอะหรือไฟรั่วหรือยังไง
4: อย่างนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกรา69มานะคะป้าอยู่คนเดียวอายุมากแล้วป้าใช้ไฟเดือนละประมาณ300กว่าบาทมาจนถึงเดือนมีนาก็300อยู่ปกติพอเมษาไฟหลวงนะคะไฟรายทางนะคะมันเขามาติดตั้งแล้วก็เปิดไฟรายทางแล้วทีนี้ก็ขึ้นมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เมษามา600เมษาพฤษภามา800เดือนมิถุนายนนี่900กว่าเลยค่ะ
0: อืม
1: ก็ขึ้นมาไล่ๆเรื่อยๆ
0: ติดไฟทางทำให้ค่าไฟบ้านเราเพิ่มขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะครับ
4: ก็นั่นสิฮะเหมือนกับไอ้คุณเอกนัทเขาพูดหรือเปล่าฮะว่าไอ้ค่าไฟเข้ามาเข้าในดินเราเน
0: ี่
4: ยฮะ
0: ไม่อ่ะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
4: ทำยังไงถึงจะทราบว่าโอ้ยังไงอ่ะค่าไฟมันทำไมถึงขึ้นผิดปกติเพราะป้าอายุ80แล้วอยู่คนเดียวมาตลอดนะฮะ
0: 80อยู่คนเดียวเอาอย่างนี้ครับน้องทีมงานครับดูใน LINE นิดหนึ่งเนาะผมขึ้นข้อความเบอร์ร้องทุกข์ที่เป็น LINE แอดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เดี๋ยวคนอื่นจะได้จดด้วยนะช่วยขึ้นไลน์แอดที่อยู่ในไลน์กลุ่มขึ้นหน้าจอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับสิ่งแรกที่คุณป้าควรจะต้องทำอายุ80กว่าแล้วยังจะต้องมาเดือดร้อนเรื่องนี้น่าเห็นใจมากเดี๋ยวให้ทีมงานผมประสานกับการไฟฟ้าที่อำเภอตรอนเน
4: า
0: ะว่าป้าอยู่คนเดียวแต่ค่าไฟเท่าไหร่นะ
1: เดือนล่าสุดมิถุนา900
4: มันเดือนมิถุนานี่มัน900กว่า
0: อยู่คนเดียว900กว่าบาทตั้งหลายเดือนมาแล้วมันค่า

0: อ๋อหลานส่งมาให้เหรอเห็นทักผมมา
1: ขนมก็ผิดผิดถูกถูกค่าไฟบินค่าไฟป้าก็ให้หลานถ่ายส่งจะให้แล้วนะคะ
0: ป้าให้หลานเนี่ยไปคุยกับคนอื่นอื่นให้ผมด้วยนะว่าคนนั้นก็มีปัญหาเดียวกันมิเตอร์ค่าไฟมันแพงขึ้นผิดปกตินะตั้งแต่เนี่ยมีไฟถนนผ่านมาเนี่ยนะผมอยากทราบว่ามีทั้งหมดกี่รายป้าไปถามให้ผมมาหน่อยว่าทั้งหมดกี่รายเอาชื่อเบอร์โทรศัพท์ผมจะได้ไล่คุยได้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้คุยกับทางผู้จัดการการไฟฟ้าตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยให้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับถ้าตรวจสอบแล้วบอกเฮ้ยป้ายังต้องจ่ายผมจะเถียงให้นะครับเพราะว่าบางทีเราเถียงไม่ชนะนะเถียงการไฟฟ้านะทีนี้ไอ้คนที่จะช่วยเราเถียงก็คือนี่แหละแอดเมื่อกี้น้องทีมงานขึ้นให้ไหม
2: ERC Voice นะคะ
0: สายด่วนก็1อะไรนะ1204ใช่ไหม
2: 1204ค่ะ
0: กดเบอร์ไว้นะ1204นะครับ
2: เป็นคณะกรรมการกกพ.
0: ใช่ครับเป็นเบอร์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปรียบเสมือนคุ้มครองผู้บริโภคนี่น่ารักมากทีมงานขึ้นเอาของจริงขึ้นหน้าจอเลยเนี่ยนี่แหละเนี่ยเอามือถือถ่ายไว้ทุกท่านนะท่านที่มีปัญหาเรื่องของค่าไฟแพงแบบไม่มีเหตุผลไม่รู้เพราะอะไรทำไมจึงแพงเราใช้นิดเดียวประหยัดแล้วแต่มันก็ไม่ลดแล้วมันยังขึ้นอีกพอเราประหยัดเสร็จปั๊บเนี่ยนะแทนที่เราจะใช้ไฟน้อยเนี่ยไฟฟ้าเข้ามาตรวจว่าอ้าวทำไมคุณใช้น้อยล่ะคุณใช้ทุกทีคุณใช้ 5,000 ทำไมต้องเหลือ 2,500 เกิดอะไรขึ้นเขามาตรวจมิเตอร์พอตรวจมิเตอร์เสร็จปั๊บก็ยังเรียกเก็บเราอยู่ดีทั้งที่เราพยายามประหยัด
2: เราอยากประหยัดนะ
0: อยากประหยัดบางทีไปต่างประเทศหลายวันนะ
2: ใช่ก็ไม่ได้ใช้แต่ทำไมค่าไฟก็ยังขึ้นอยู่ดี
0: เขาถัวเอาไงสุดท้ายเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่ร้องเรียนผ่านนี้นะครับผมคุยป้าตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวป้าไปถามให้ผมเพิ่มเติมแล้ววันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาคุยกับผู้จัดการไฟฟ้าตรอนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะป้านะ
1: จ้าจ้า
0: ครับสวัสดีคร
2: ับติดตามให้นะคะคุณป้าวอทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ
0: ตามให้เดี๋ยวตามให้มีเรื่องตามชาวนาต้องตาม
2: หลายๆเรื่องราวเลยนะเป็นความทุกข์ของ
0: คนนี้น้องยานัทครับวันนี้มีแต่ข้อความเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วคนที่บอกเนี่ยพี่ชัยนรงค์อยู่เชียงใหม่อยากร้องเรียนพัญญาไม่ได้รับบัตรสวัสดิการรอบนี้เพราะมีรถปิกอัพ
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องรถทั้งสิ้นเลย
0: เป็นรถ25ปีที่แล้วเขาอยู่บนดอยไว้ขนปุ๋ยจนจำเป็นต้องอ๋อนี่ถ้ามีจริงต้องยอมรับนะถ้ามีจริงต้องยอมรับจะถูกจะแพงเขาถือว่ามีรถยนต
2: ์คือคุณพี่อาจจะมองว่าตัวเองลำบากแต่ว่าด้วยสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะยังมีรายได้อยู่
0: เขาให้แค่มอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีแต่ถ้าเป็นรถยนต์นี่ก็ถือว่าพี่ต้องยอมรับเนาะเพราะเกณฑ์เป็นอย่างนี้นะนะครับคุณประภาพรร้อยเอ็ดคุณพ่อพิการสมองเสื่อมโดนตัดสิทธิ์แต่เคยเป็นคนเก่ามาก่อนเขาบอกว่ามีรถแท็กซี่แต่พ่อไม่ได้ขับมาหลายปีแล้วเพราะขับไม่ได้รถจอดทิ้งไว้นี่แหละครับนี่แหละคือรถจอดทิ้งไว้จดทะเบียนอยู่ทะเบียนยังอยู่ใช่ไหมเลิกใช้แล้วไหมถ้าเลิกใช้จอดทิ้งเลิกใช้ไม่ขับไปยกเลิกการใช้รถนะไปยกเลิกการใช้รถเนี่ย
2: ที่ขนส่งเลย
0: จริงจริงจริงผมว่าไม่รู้มันกระบวนการตรวจสอบนะถ้า3ปีเนี่ยไม่ไปยกเลิกขนส่งเขายกเลิกนะ
2: อ๋อเขายกเลิกให้เรา
0: เขายกเลิกถ้าเรามาใช้ต่อใช้ไม่ได้ไปต่อทะเบียนก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม
2: ่
0: แต่พอถึงเวลาเขาตรวจสอบที่จะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ปรากฏตั้งหลายปีมาแล้วไม่ยกเลิกให้เราเพราะงั้นเราก็ต้องไปยกเลิกเนาะ
2: เดินทางไปที่ขนส่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องรถถ้าไม่ได้ใช้แล้วนะก็มีหลากหลายเรื่องราว
0: คุณธนกฤตใช่ไหมครับใช่ไหม
2: คุณธนกฤตนะคะคุณธนกฤตเนี่ยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะพี่ถนอม
0: ค
2: ือคุณธนกฤตบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าภรรยาเคยเอาชื่อคู่สมรสไปลดหย่อนภาษีแต่ว่าปัจจุบันภรรยาเสียชีวิตแล้วอ่ะพี่ธนกฤตคะจะปรึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมคะพี่ธนกฤตคะ
0: ได้ยินหรือเปล่าครับ
2: สายหน้าจ้า
0: เหลือน้อยแล้วนะเวลาเหลือน้อยแล้วเนาะนะครับก็ถามเรื่องนี้อยู่ก
2: ็
0: ต้องอุทธรณ์นะต้องอุทธรณ์นะถ้าใครที่คิดว่า
2: ที่คิดว่าไม่สมเหตุสมผลนะก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อย่างที่เราบอกไปว่ายังยื่นได้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569อาพี่ธนกฤตมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมธนกฤตครับ
0: คุณธนกฤตวันนี้ตรวจแล้วไม่ผ่านใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ขึ้นว่ายังไงครับ
3: ขึ้นว่าคู่สมรสเสียภาษีแล้วฮะเอาเพื่อไปเสียภาษีด้วยครับตอนนี้ปกติผมรับมาตลอดฮะเพิ่งตายแกเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วครับเมื่อวันที่29ธันวาคมฮะ67ครับ
0: ธันวา67ธันวา
3: 6แล้วพอมาปี68ก่อนมีนา68ก็เอาไป

0: ภาษี
1: มันจะตีว่ามีรายได้ทีนี้เดี๋ยวนะก็พอดีเขาขีดเส้นเกณฑ์เอาประมาณเดือนมีนานะรู้สึกนะ
2: ใช่เรื่องของภาษีด้วย
1: ใช่ใช่ถ้างั้นพี่อุทธรณ์ปกติไปก่อนนะครับเอาใบ
0: อุทธรณ์ที่ไหนครับ
1: เอาใบมรณบัตรของภรรยานั่นแหละไปยื่นอุทธรณ์ที่ธกส.
2: ธส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
0: ก็ทําที่กรุงไทยอยู่ครับ
1: ไปยื่นอุทธรณ์ที่กรุงไทยแต่ต้องเอาใบมรณบัตรไปยืนยันนะว่าถ้าเป็นคู่สมรสเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับลองดูก่อนนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณฉลองจากอ่างทองไม่ผ่านเหมือนกันเพราะมีชื่อในขนส่งนะครับหลายท่านเลยคุณสุนีร้องเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นหนี้ของธนาคารออมสินแต่ทำไมถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: คือหนี้ธนาคารยกเว้นธนาคารธกส.เลยเนา
2: ะ
1: หนี้เพื่อเกษตรกรรมเขาได้สิทธิ์แต่ถ้าเป็นหนี้ธนาคารอื่นหนี้อื่นเนี่ย
2: บัตรเครดิต
1: ถ้าเกินแสนเนี่ยไม่ได้รับการยกเว้นครับผม
2: ค่ะเดี๋ยวมาที่สายสุดท้ายกันนะคะคุณพี่นพดลจังหวัดปทุมธานีเรื่องของไฟแนนซ์ค่ะให้คุณพี่นพดลเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับคือเป็นซื้อรถยนต์ในชื่อผมเพื่อนซื้อไม่ได้ก็เลยช่วยเพื่อนโดยเป็นชื่อผมแล้วทีเนี้ยเพื่อนไม่ส่งมา4เดือนก็เลยโดนขนาดนี้โดนยึดรถไปขั้นตอนต่อไปจะขอคำแนะนำที่ดีว่าควรจะทำยังไงเพราะเราไม่มีเงินขั้นตอนของธนาคารคือจะต้องไปเอาเงิน 460,000 ซึ่งเราไม่มีเงินก้อนขนาดนั้นไปถ่ายรถคืนนะครับเราควรจะทำอย่างไรดีครับ
1: รถอะไรอ่ะครับพี่
3: เป็นรถกระบะครับตอนเล็กกับตอนเล็กหน่อยเล็กไม่ใหญ่ครับ
1: เรื่องนี้เนี่ยสอนทุกคนบอกทุกคนนะเอาเรื่องสอนไม่ใช่ว่าผมสอนนะอย่ารับอาสาออกรถให้ใครโดยใช้ชื่อตนเองห้ามเด็ดขาดห้ามตั้งแต่ค้ำห้ามค้ำรถห้ามค้ำรักกันชอบกันขนาดไหนถ้าคุณไม่พร้อมที่จะชดใช้แทนเขานะอย่าค้ำสองถ้าจะค้ำต้องมีการกำหนดวงเงินความรับผิดชอบถ้ากำหนดวงเงินรับผิดชอบแล้วนะครับเรารับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค้ำได้สามอย่าใช้ชื่อเราไปซื้อรถออกรถให้ใครแล้วมันบอกว่ามันจะผ่อนเองแล้วสุดท้ายไม่ผ่อนอย่าว่าแต่พี่ที่เป็นเพื่อนขนาดลูกใช้พ่อแม่ชื่อพ่อแม่ออกรถใช่ไหมมันก็ไม่ผ่อน แล้วสุดท้ายพอมันไม่ผ่อนปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหม
2: ตกที่คุณพ่อคุณแม่นะ
1: พ่อแม่ก็จะต้องในฐานะผู้เช่าซื้อก็ต้องถูกฟ้องพอถูกฟ้องเสร็จปั๊บด้วยความไม่รู้นะครับไม่ขึ้นศาลศาลตัดสินให้ใช้แล้วก็ไม่ขึ้นศาลก็ไม่รู้ปรากฏมารู้อีกทีคือมีหมายมาปิดที่บ้านคือยึดทรัพย์ขายทอดตลาด
2: โดนยึดบ้านไปเลยนะ
1: ลูกมันไม่ผ่อนมันซื้อรถมันไปแล้วพ่อแม่ไปอยู่ไหนครับ
2: ไม่มีที่อยู
1: ่ไม่มีหลายคนไปอยู่เถียงนาน้อยนะโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ยเยอะนะบอกว่าอย่าเอาชื่อพ่อแม่ลูกผมเตือนลูกนะลูกอย่าเอาชื่อพ่อแม่ไปซื้อรถไปออกรถไปทำอะไรนะครับสุดท้ายถ้าคุณแย่พ่อแม่ก็จะซวยไม่มีที่อยู่พี่ก็เหมือนกันพี่นพดล
0: ครับครับ
1: พี่นพดล
0: ที่ผมเป็นให้เพื่อนเพราะเพื่อนคิดว่าเพื่อนให้จะไว้ใจได้แต่ผมเขาไม่ใช่เป็นตามที่เราตั้งใจ
1: เอาสั้นๆนะพี่นะพี่มีความสามารถจะเอารถคันนี้มาใช้เองไหม
0: ไม่มีครับเพราะว่าต้องเอาเงินมาทั้งหมดต้องไปถ่ายทั้งหมด 460,000 แต่ผมไม่มีเงินครับทีเนี้ยแล้วคือติดต่อไฟแนนซ์แต่ยังไม่ติดต่อละเขาบอกให้ธนาคารแนะนำให้ติดต่อเต็นท์รถจะมาซื้ออะไรเงี้ยซึ่งยังไม่ได้
1: ทำแต่ว่าตอนนี้เขายึด
0: ยากครับ
1: ตอนนี้เขายึดไปแล้วใช่ไหมเขายึดไปแล้วใช่ไหม
0: ยึดไปแล้วครับ
1: ยึดไปแล้วครบ4เดือนแล้วสาม
0: ให้เวลาถึงสิ้นเดือนเนี้ยครับ
1: พี่นพดลฟังนิดหนึ่งเวลาผมไม่มีแล้วภายในครึ่งนาทีให้จบสามขาดส่ง3เดือนนะครับ
0: 4เดือน
1: ขาดส่ง3เดือนติดต่อกันส่งหนังสือแจ้งอีก1เดือนให้ยื่นภายใน4เดือนสุดท้ายก็ยึดรถก่อนขายเขามาแจ้งว่าจะเอาไหมคุณก็ไม่มีความสามารถจะเอารถนี้ไว้เมื่อไม่มีความสามารถเขาก็ต้องเอาไปขายทอดตลาดเมื่อไปขายทอดตลาดจะมีส่วนต่างมาเรียกจากคุณอีกนั่นคือเหตุผลแล้วต่อไปถ้าศาลตัดสินให้จ่ายส่วนต่างแล้วคุณไม่จ่ายเดี๋ยวเขาก็จะมายึดทรัพย์พี่ พราะฉะนั้นต้องหาทางว่าใครที่พอจะไปเอารถคันนี้กลับคืนมาดีกว่าโทษนะกำขี้ดีกว่าคำตดเพราะไม่ฉะนั้นพี่จะจ่ายโดยที่พี่ไม่ได้อะไรเลย
2: ไม่ได้รถด้วย
1: แต่ถ้าพอจะหาใครสักคนหนึ่งหรือว่าพี่พยายามที่จะเอารถคันนี้มาอย่างน้อยก็ได้รถกลับคืนมานะแต
2: ่
1: เราก็ต้องผ่อนต่อถูกไหมยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีโอกาสพี่ลองดูครับตัดสินใจดูนะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยพี่จะเสียอย่างเดียวเลยไม่ได้เลยนะจากเพื่อนคนนี้เลยนะ
0: ครับซึ่งมันไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเงินที่จะไปถ่ายแน่นอนยังหาทางไม่ได้เลยจะทำยังไง
1: แล้วมัน
0: จะไปหาคนมาซื้อที่ยังไม่ได้คุยเลยครับเดี๋ยว
1: ถ้าหาคนซื้อ
0: ไม่อยากจะบอกกับยะถ้าจะบอกกับยะพี่น้องก็โดนด่าก็เลยพยายามที่จะตัดสินใจเอง
1: ไอ้คนผ่อนไปไหนแล้วคนผ่อนไปไหนแล้ว
0: คนผ่อนก็เขาไม่มีเขาไม่มีครับ
1: มีบ้าน
2: ไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
1: มีบ้านมีที่ดินบ้างไหมคนผ่อนนะ
0: มีครับมีแต่เขาก็คงไม่นั่นหรอกครับเป็นชื่อผมครับเป็นชื่อผมเขาก็ไม่ได้รับอะไร
1: ที่ถามเนี่ยต้องเขารับผิดชอบเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยโยนให้คุณ
0: เขาก็เหมือนว่าเฉยๆเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาบอกให้รอขึ้นศาลนี้ครับผมมันก็เสียชื่อเรา
1: เรียบร้อยครับนั่นแหละ
0: ผมเป็นข้าราชการนานผม
1: พิสูจน์แล้วว่าคนที่ทำให้เราเดือดร้อนคือเพื่อนที่เรารักนั่นแหละครับผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อน
2: กำลังใจให้นะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ลาหมดแล้วครับน้องยานะครับ
2: ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาติดตามกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาากับทิติมาอินกล่ำค่ากระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2/2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด คู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
12: พลเอกชัยพฤกษ์ รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังพลขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4จับกุมชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
13: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
0: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ถกแผนปฏิบัติการปภ.ของอบจ.กระบี่พร้อมเปิดตัวกระบี่ Emergency Contact Dashboard รวมเบอร์ฉุกเฉินครบในแพลตฟอร์มเดียวย้ำกระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมพนมเบญจาศาลากลางจังหวัดกระบี่ในการประชุมครั้งนี้นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ร่วมนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม2569ขณะเดียวกันทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้นำเสนอเขาโครงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ที่ประชุมทราบโดยมี6บทประกอบด้วยบทที่1หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยบทที่2ความเสี่ยงจากสาธารณภัยของจังหวัดบทที่3การป้องกันและลดผลกระทบและเตรียมความพร้อมบทที่4การจัดการในภาวะฉุกเฉินบทที่5การฟื้นฟูอย่างยั่งยืนและบทที่6การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติการอีกทั้งมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มกระบี่ Emergency Contact Dashboard ซึ่งรวมเบอร์โทรศัพท์สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของจังหวัดกระบี่ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวภายใต้แนวคิดรวดเร็วอุ่นใจปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้สะดวกและรวดเร็วที่สุดผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวกระบี่เปิดเวทีระดมทุกภาคส่วนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด5ปีมุ่งยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ถึง2575และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571พร้อมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาจังหวัดการประชุมในครั้งนี้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระยะ5ปีพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าแผนพัฒนาจังหวัดถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่และเป็นกรอบให้ทุกหน่วยงานใช้จัดทำแผนงานและโครงการไปในทิศทางเดียวกันโดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายรัฐบาลตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในระยะยาวพร้อมคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ภายหลังสิ้นสุดแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่พ.ศ. 2566ถึง2570จังหวัดได้เริ่มจัดทำแผนพัฒนาฉบับใหม่พ.ศ. 2571ถึง2575เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาใน4มิติหลักได้แก่การท่องเที่ยวคุณภาพการยกระดับเกษตรและอุตสาหกรรมสะอาดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคต
ปลัดจังหวัดกระบี่นำถกโต๊ะข่าวยาเสพติดหลังพบไทยกำลังเผชิญคลื่นลักลอบนำเข้ารุนแรงในที่สุดในรอบ3ปีนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมโต๊ะข่าวยาเสพติดจังหวัดกระบี่ครั้งที่7/2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยในที่ประชุมได้ร่วมกันวิเคราะห์วิกฤตการยาเสพติดในช่วงครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2569ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญคลื่นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดที่รุนแรงที่สุดในรอบ3ปีโดยพบว่าคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น 22.95%และผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น 22.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6เดือนขณะเดียวกันในการประชุมครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ประกอบด้วยกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่1ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ตำรวจท่องเที่ยว3ตำรวจตระเวนชายแดนที่426ตำรวจน้ำพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่และเรือนจำจังหวัดกระบี่ได้ร่วมรายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญจากนั้นตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และอำเภอทุกอำเภอได้รายงานผลการดำเนินการตามยุทธการ Operation 90 Daysผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดรวมถึงยุทธการทำทันทีกระบี่พื้นที่ปลอดภัยอินซี154แจ้งจับจบพิทักษ์กระบี่ให้ที่ประชุมทราบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและบทวิเคราะห์ยกระดับการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระบี่บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมซ้อมแผนฉุกเฉินสนามบินเต็มรูปแบบ KEMAX 2026ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นด้านการบินและการท่องเที่ยว 24-26 สิงหาคมนี้จังหวัดกระบี่ร่วมกับท่าอากาศยานกระบี่และหน่วยงานด้านความมั่นคงการแพทย์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานกระบี่เต็มรูปแบบกระบี่ International Airport Full Scale Emergency and Contingency Exercise หรือ KEMAX 2026เพื่อทดสอบระบบการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในการรับมือเหตุการณ์วิกฤตอย่างเป็นระบบการฝึกซ้อมในปี2569นี้กำหนดสถานการณ์จำลองกรณีการจับตัวประกันและเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายหน่วยงานตั้งแต่การแจ้งเหตุการรักษาความปลอดภัยการเจรจาระงับเหตุการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการกู้ภัยและดับเพลิงการแพทย์ฉุกเฉินการอพยพผู้โดยสารตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้ทุกภารกิจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินด้านการบินการฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น2ระยะประกอบด้วยการฝึกซ้อมบนโต๊ะ Tabletop Exercise ในวันที่24สิงหาคม2569เพื่อทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนและฝึกซ้อมเต็มรูปแบบระหว่างวันที่25-26สิงหาคม2569ณท่าอากาศยานกระบี่เพื่อจำลองสถานการณ์จริงและทดสอบการบูรณาการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความปลอดภัยด้านคมนาคมและการบินการยกระดับระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสร้างความ

0: ังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: การพยายามปล่อยใจจากการจับรถทั้งหลายอื่นคือความติดรถทั้งหลายอื่นมาจับรถของธรรมหรือมาติดรถของธรรมคือการกำลังดำเนินไปสู่ความสำเร็จในการปล่อยการจับของใจซึ่งก็คือการปล่อยความทุกข์ให้พ้นจากใจนั่นเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือใจที่หันมาจับมาติดมาหลงรถของธรรมจะไม่เพียงทำให้ปล่อยใจจากการจับการติดรถทั้งหลายอื่นเท่านั้นแต่จะสามารถทำให้ปล่อยจากการจับในสิ่งอื่นทั้งปวงได้หมดด้วยเพราะรถของธรรมเป็นสิ่งอัศจรรย์มีปาฏิหาริย์ยิ่งหยกหลงยิ่งติดก็จะยิ่งปล่อยยิ่งวางตรงกันข้ามกับความหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้นเมื่อการติดรถของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้วความหลงความติดในรถของธรรมก็จะสิ้นสุดลงด้วยใจที่จับอยู่ในรถของธรรมก็จะปล่อยออกด้วยมีอิสระเต็มที่ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

รอบวันบริการมาติดตามรับฟังในช่วงของรอบวันบริการค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่17กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข่าวบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอบรมการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ระหว่างวันที่19-21สิงหาคม2569ที่ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569จำนวนเพียง40คนผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

0: เติมได้ที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบจ.กระบี่หมายเลขโทรศัพท์0756006090หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องทาง Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนชาวกระบี่ร่วมกันโหวตเมนูอาหารถิ่น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดโหวตตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569เวลา 9:00 น.ถึงวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 15:00 น.ผ่านช่องทางเพจ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดย1คนมี1สิทธิ์ต่อ1จังหวัดเมนูที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับการยกย่องเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดตามโครงการรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569จบรอบวันทันข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่ควบคุมการผลิตนายปริญญางอสอนช่างเทคนิคควบคุมเสียงณัฐมนต์ชัยศิริผู้ประกาศค่ะ
1: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
2: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
3: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
2: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอมงานชักราย
3: อดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.กระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบูร
4: ณ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันศุกร์จนกับวันที่17เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2569ตรงกับขึ้นซ้ำคำเดือน8ปีมาเมียปฏิทินย้อนเวลาครับแน่ดีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 1893เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้ารามาธิบดีที่1หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงมีการสถาปนาเมืองหลวงโดยได้โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเมืองหลวงชื่อว่าพระนครศรีอยุธยาหรือที่ชาวบ้านในสมัยนั้นมักจะเรียกกันว่ากรุงอยุธยาต่อมาจึงได้มีเรียกกันว่ากรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงแห่งนี้นะครับก็ได้มีพระมหากษัตริย์ปกครองแผ่นดินสืบพระราชสมบัติต่อเนื่องกันมาถึง5ราชวงศ์รวมแล้วถึง33พระองค์เป็นเมืองหลวงอยู่นานถึง417ปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายๆฐานก็ได้ไปมาแล้วนะครับถึงอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ76กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เลยเป็นที่ราบลุ่มมีเนื้อที่ประมาณ 2,556.6 ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น16อำเภอตามบันทึกไว้ในสมัยก่อนนะครับมีอาณาเขตต่างติดเนื้อก็ติดกับจังหวัดลพบุรีจังหวัดอ่างทองและจังหวัดสระบุรีทางติดใต้ก็ติดกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสุพรรณบุรีหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนไปเที่ยวนะครับเมืองกรุงเทพอยุธยาถึงเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับนี่สมเด็จพระมหาธิบดีที่1หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนาเมืองหลวงขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับหลายๆท่านได้เรียนประวัติศาสตร์ความเป็นไปเป็นมาของบ้านเมืองประเทศไทยจากสุโขทัยและมาอยุธยานะครับครับวันนี้ก็อนุญาตมาเล่าชู้กันกว้างเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กนะครับการพัฒนาการเด็กผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้กว้างรายการนี้ผมปอบก็ท่านก็ให้กำลังใจแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะบางทีพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาเรื่องความรู้ก็ไม่มากผมมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ท่านได้ทราบรู้บ้างพอเป็นจังเคปนะครับผมเองก็พยายามไปสืบคนแล้วก็หาวิธีการให้ได้มาถึงการพัฒนาการเด็กวันก่อนก็พูดมาหลายต้นแล้วนะครับก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาการเด็กเราจะพัฒนาการอย่างไรเด็กเล็กๆอายุ1ขวบ2ขวบ3ขวบจนถึง6ขวบในช่วงนี้ครับก็ได้พูดไปเกี่ยวกับการพัฒนาการเรื่องการกว้างการพูดการอ่านการเขียน การทำจริงการเล่าการเล่นการถงอะไรเล่าเนี่ยนะครับที่เราให้องค์ความรู้กับเด็กแล้วก็การพัฒนาการเด็กเราก็ต้องวางแผนลูกหลานเราในอนาคตเราอยากจะให้ไปทางไหนอย่างไรนะครับอย่าปล่อยให้เขาโตเลยเราจึงจะไปช่วยเขานะเราช่วยเด็กอยู่กับเราทุกวันนะครับเราจะรู้ว่าเด็กของเราชอบอะไรลูกหลานหลานเรานี่ชอบอะไรการที่ชอบได้นี่ก็จะต้องอาศัยการที่เขาได้เล่นได้สนุกสนานบางคนชอบกีฬาบางคนชอบวาดรูปบางคนชอบอะไรนะกิจกรรมของเขาเราตั้งเกณฑ์ได้นะครับว่าถ้าเด็กได้เล่นได้ถูกชนตามภาษาเด็กได้อ่านได้เขียนเขาจะถนัดในเรื่องไรเขาจะไปจดจ่อในเรื่องไรเราก็ดูนะครับแล้วก็เรียกว่าให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นจากการเล่นการเล่าการถงการจำเล่าเนี่ยครับแล้วก็การช่อนเด็กต้องช่อนที่มีความหมายกับเด็กไปช่อนเรื่องชุ่งเรื่องละเอียดอ่อนบางทีเด็กก็ไม่เข้าใจก็ใจแอนตี้ก็ไม่กว้างก็ไม่ชุ่นใจแต่ถ้าเรื่องไรก็ตามที่เขาชุ่นใจก็จะให้ความชุ่นใจนะครับเขาเรียกว่าเรื่องที่มีความหมายกับเด็กแล้วก็ไอ้เขียนในทิ้งที่เขาอยากจะเขียนอย่าไปบังคับนะครับถ้าไปบังคับบางทีก็แอนตี้นะก็เอนตี้ก็รองก็ไม่ชนใจก็ไม่อยากทำเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราได้คุยกันแล้วนะครับเอาดินจ้อเอาสมุดหมายเขาได้คิดได้เขียนที่เขาอยากจะเขียนอะไรก็ให้เขาเขียนวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เราจะไปซ่อนบวกซ่อนเลขบวกลบอะไรเหล่านี้ครับเด็กๆเขาจะไม่รู้ความหมายที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเรื่องจริงเอาของจริงมันการนมยกการนมหนึ่งชิ้นนี่ถ้าวันนี้กี่ชิ้นนมไม่ไรจำนวนเท่าไรถ้าเอามารวมกันมันได้เท่าไรถ้าออกได้เท่าไรแล้วเลยนะครับก็เรียกเอาประสบการณ์เอาประสบการณ์จริงครับมาทดวิชาคณิตเด็กเขาไม่รู้ว่าเขาเรียนแล้วแต่เรามีเทคนิคมีวิธีการที่จะปนคำถามแต่ก็ได้ชื่นใจครับก็เรียกว่าเรื่องของเด็กๆนี่เราจะต้องเน้นในเรื่องการปฏิบัติจริงนะครับให้เขาได้ปฏิบัติจริงไม่ว่าการควังการพูดการอ่านการเขียนการเล่าการเล่นการตรงกันจำไรเราเนี่ยครับก็เอาจริงรอบๆตัวเขานะครับมาชมหมุดชมหมุดเล่นบทบาทชมหมุดเด็กก็จะได้พัฒนาการโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือการเรียนคนที่จะไปทู่ระบบโรงเรียนนะครับพ่อแม่ก็สามารถทำได้กิจกรรมเล็กๆหายๆนะครับก็ไม่ยากอะไรเอาละครับไม่ตันได้รับรู้รับทราบเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้ครับเดี๋ยวคอยเล่าต่อวันละเล็กวันละหน่วยนะครับก็ไม่ตันได้รับวังนั่งตะลุงวิชัยตะลุงเมธีต่อจากเมื่อวานครับติดตามรับฟังครับ

0: กุ้มจงปลามึนไหวป่ะเออไอ้นายอยู่ในทีวีมีติปุ่นเกินต่อคนแต่เออตามใจรายการไรเล่กันยังยังเล่กันจักจักปีนอันแหลกว่าไอ้ทีวีก็ใต้โต๊ดวันวาเลนไทน์ก็กอดมาราธอนกันอย่างแหม่มเจ็มไม่จังว่าเก้าจมูกเนื้อเนี่ยวันนี้ความรักเขาคอร์ดกันแหละปีแล้วเนอะเขาปีที่ห้าเนอะก็จับมือกันจับเจ้ากล่าวเจ้าก้อกันอยู่แม่กามาเจ็มกับได้ไปซ้ำที่บุกจมูกตัดมาแล้วก็จูบกันจูบมาราธอนวันวาเลนไทน์แหละปีที่หกจูบกันมากับเจ็มได้ไปสิบสองจมูกจูบไม่ทอดปากออกจากกันเด็กแหม่มเจ็มปากปิ้นเลยเอ๋นี่มาปีนี้เขากอดกันมาราธอนกล่าวครึ่งจะลวงจะกอดกันเจ็มมาดูกิจมุ่งไว้แต่แม่นะแน่นอนในปีหน้านะมาดูไอ้มาราธอนเราว่าจับมือแล้วชูบแล้วโกดแล้วปีหน้าแม่นต้องน้อมมาราธอนเด้อใกล้นั่นแต่เพื่อนคนนั้นเจ็มจัดน้อยประเทศไทยเราแกป้าเอ้รายการทีวีจัดแม่มีที่ปุ่นเกิดไปให้ความสำคัญมันเจยใต้โต๊ดมาเจยความรักมันดีวันวาเลนไทน์มันดีวันแห่งความรักแต่ไปใต้โต๊ดมาก้าวครึ่งกอดจะลวงกันอยู่เยอะเยอะเยอะบนนั้นเน็กแน่ที่เรื่องใจเทคเม็ดไม่ไว้ทีวีเมืองไทยเราทีวีแต่เล็กเออกำเนยยุ่งปิดกันจานไงครับใจแต่เล็กกำเนยยุ่งเป็นเพื่อทีวีอ๋อแต่เล็กไม่เห็นจำที่ว่าพี่ก้อนเราเด็กๆกูจำได้กูเล่แต่ทีวีไว้ทุกมันเปื้อนแล้วทีวีไว้ทุกก้าวดำเอนายยูทีวีซีริงดิงเออเสียงจัดเจนซีจัดเจนแบบลุงกินน้ำเลยนั่นแบบลุงกินน้ำเลยหมวงกามน้ำมันเกี้ยวเรื่องเทศแดงยังตุกซีเสียงจัดซีจัดอันนี้พัฒนากันมาแล้วโจนี่มาพิษเผื่อนหนาวทางนี้พิษเผื่อนเบื่อโจเบนเฟรดโจเบนเฟรดแต่เด็กโจโกงทีวีในยุคโจนี่โจเบนนี่มึงอยากแก้ตายจะตายปรับสักสิบปีนะมึงแต่เล่ทีวีต้องยังกลิ้นออกมากันยังกลิ้นเอ้ยเหม็นมึงอยากจะแก้ตายจะได้พบเหม็นนะกว่าสักสิบปีกันอย่างมากเกินกลิ้นออกมาจากทีวีด่านนี้ยันแม่บาร์โรเล่รายการไอ้บุญไปชิมไปก็ไอ้สมัครจุนตระเวทผมมันปัดก้าวใบกระเพรายันแม่จามมันแต่งหน้าทีวีเอ้แต่ดูกูเที่ยวเลยเลยนั่งโพดูใจว่ายันแม่ต้องก้าวเปล็ดๆหน้าจอยันแม่ได้เล่นจิ้นแต่งมันเจ้ากูใช่แล้วทีวีในยูเนี่ยอ่ะโม่หนักจัดรายการทีวีก็รวยกันยังรวยกันเจ๊กตั้งไม่รู้ไว้ไหนเนี่ยนี่มัวมันหนักก้าวหนักวีกรอก้าวบานเมืองนี่ใกล้ติดจวนนาดาจวนใกล้ติดจวนนาดาช่วยหยุดตุ๊ดตัตนาจินดากับกันนกกันมันก็เจียจะตักจิ้นไตจวนดาวันวันนี้พวกนี้มันเจียตักจิ้นแต่น่าครัวและตามใจรายการไรเลยแต่พี่น้องเอออย่าจะตามใจเด็กเล่นพอในยุ่งมือตื้อยังถูกเรื่อนบางเรื่อนอย่างห้าเครื่องเดี๋ยวนี้รายการทีวีมันให้โหวตเป็นนะ SMS กดกาวนิ่งกดกาวจ้องตามใจรายการให้โหวตเป็นโหวตจริงมึงอย่าลืมนายปรามนาอย่างน้อย6บาทหรือไม่ก็9บาทเดี๋ยวนี้ทั่วประเทศโหวตกันมาหยัดแม่มกี่ล้านไส้ลองกินแน่แต่ต้องได้รางวัลอะไรมั่งเสื้อยืด300บาทราคาหยัดแม่มกินดิบอันละเรื่องแต่กองสลากเสียแล้วเออกินเจ็บปวดทีวีเมืองไทยเราแต่กูไม่เคลียร์ได้ได้กว่าบ้านรายการโหวตบางรายการเนี่ยเอาความถูกยากของเผื่อนมาตามกูเครียดใจตามเผื่ออันนั้นกว่าที่ก้าวเย้ยที่ปัตตานีตำรวจทุกยิงตายรายการวิเคราะห์ก้าวมาโหวตพี่น้องกดมาเลยโหวตมาเลยกดกาวนิ่งตามว่าตำรวจทุกยิงตายที่ปัตตานีวันนี้กี่คนกดกาวนิ่งจ้องคนกดกาวจ้องนิ่งกุลหยัดยี่แม่มเผื่อนตายกับวุฒิอุบาทเลี่ยมจุบอุบาทไม่พลัดเบยอุบาทหมื่นเววอุบาทระดับเล่นต้องโอลิมปิกเลยนายต่างเป็นโมนายุเออเจ้าครูจะกว่าป้าครูมานครูไม่เคี้ยวเนี่ยกูใจแต่ทีวีไว้ทุก ไม่เลยทีวีจีเลยตำพริตไรทีวีจีเออครับป้าสันจะไม่กันคืนนี่มึงเลยยายจันแกกูมรอกมกแล้วยังเลยรายการเกมเจตี้เลยจัดด้วยจริงเหมือนกันยายจันนี่กว่าป้าเราพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องหรือยายจันกูไม่โดยตำพื้นรู้เด็ดเวอร์หมายความว่ายายจันพูดกับฉันไม่รู้เรื่องภาษาดอกไม้เราพูดกันไม่ได้มึงไม่อ่ะยิ่งดีขึ้นนะลูกเหมือนแต่แต่จังกลางแต่แต่ก็ไม่น่ะมามลุยไปเถอะลูกเมื่อเจ้าเชิบเป็นนี่นี่นี่นี่เจ้าเชิบติดรีสอร์ทก็ไม่งามมากไม่ลูกฉันไม่สนใจใครทั้งนั้นใหญ่จันฉันรักกรอยคนเดียวกรอยคือผู้หญิงที่อยู่ในหัวใจฉันความรักมึงอย่ามาล่วงนักแรงหรือรักคือน้ำพึ่งรักคือน้ำตารักคืออย่าปิดไอ้ตุ้ยจำนวนเนอะรักคือญาตินามอมฤตอันฉืนฉุมความรักคือความบ้านคือดอกกุหลาบคือไฟรุมคือความกลุ้มคือความควันนั่นแหละรักโอ้เนี่ยพูดรู้เหมือนกันนะเราจำจำนวนเมื่อนะเออน่ากลัวอย่าจันนี่กูจ้าเกวนกัดกันใหญ่เด็กเหม็นไอ้เอิ้งอันที่แกกูกูกูจ้าตุ๊กเต้งมักใหญ่เด็กเหม็นจัดจัดแล้วเธอว่าไงอะกรอยก็ฉันบอกคุณกี่ครั้งอยู่แล้วว่าฉันไม่ได้รักคุณฉันเกลียดคุณแต่ฉันรักเธอนะกรอยมันจะมีความหมายอะไรอะดอกศรวิ่งตามหากันไม่ได้เข้าหากันสักหน่อยนึงไม่ได้แต่งงานกันหรอกไม่มีปัญหาหรอกกรอยเธอรักใครนะ ฉันขำสิ้นดีกรอยไอ้ดอนลูกตะคำมันจนจะตายหามันจนจะตายร้อยเขาบอกว่าผู้หญิงที่ฉลาดจะต้องเลือกแต่งงานกับราชสีผู้หญิงที่ฉลาดจะรักกับสิ่งที่เหมือนหมาก็ได้แต่หญิงที่ฉลาดจะต้องเลือกแต่งงานกับราชสีเสมอร้อยฉันคือราชสีไอ้ดอนมันหมาร้อยไม่สำคัญหรอกแต่ฉันรักเขาเอาละฉันถามเธอหน่อยฉันให้รูปถ่ายเธอไว้หนึ่งรูปเธอเก็บไว้ไหนฉันไม่ได้ขอคุณเนี่ยคุณมาตั้งไว้เองที่หน้าบ้านนะฉันถามว่ารูปถ่ายของฉันเธอเก็บไว้ที่ไหนร้อยฉันเอารูปถ่ายของคุณเนี่ยติดไว้ที่หน้าส้วมอ่ะตุ้ยฉันแดงว่าแกไปแล่รูปใต้ต้นเวลาแกขี้ไม่ออกยัดแม่เลือดแม่แน่นมันจัดโนดเลยด่าแม่เรากว่าป้าว่าผูกแม่กูว่ายวาบเลยแต่ไม่พื้นแม่เราหลังทึบเกจ้าเกแม่เราปั้นซึกเนื้อเสื้อตายมานุ่ยแน่แม่เราก็นัดเหล็กเจ้าเจ้าแม่เต้าหลาไอ้กว้างแม่ทุกมู่จิตยุ่งหลักไปก้มขึ้นเรียงคิวห้าคนแกไม่รำทั้งแอกแม่เราแกกลัวกันรังแต่ตาลูกปีกันลาวีไม่พอเราพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วยายจันเราก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องไปคุยกับแม่หรอกแม่ปิดประตูเข้าบ้านดีกว่าค่ะแม่ปิดประตูเข้าบ้านดีกว่าไปกันดีกว่าค่ะแม่ไม่เป็นไรกล้อยแล้วเธอจะรู้จักไอ้กาลาวีดีขึ้นยายจันยายจันคงไม่รู้จักฉันดีสิท่ายายจันยายรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นเกลือไก่กาวันลูกขุนพลกาวินผู้ยิ่งใหญ่ครับประเทศเทพพนมมายายยายจันฉันยิงคนกลางวันแสกๆคนเห็นอยู่เต็มแต่บอกขึ้นโรงขึ้นศาลไม่มีใครกล้าเห็นนะยายทั้งที่มันเห็นยายก็พอจะรู้ใช่ไหมยายว่าฉันเป็นคนยังไงไม่เป็นไรยายจันเราพูดภาษาดอกไม้กันไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ต้องพูดกันแล้วเราจะได้เห็นกันยายจันคุณอะไรมันยุ่งปล่อยทีเว้ยเฮ้ยเต้นทำไม่ถูกเลยเต้นนั่นเจ้ยจะทำให้กันอะไรวิมครูดเต้นไม่กันจะทำให้กันอะไรวิมครูดเปรียบเสมือนกับต้นเหยียวใช้ดังโตแล้วก้องเต้นจะต้องบ้วนเป็นหลายเจ้าเดียวกันนั่งไม่ดูกว้างก็กว่าเมื่อนั้นไม่มีใจจะไม่แรงไอ้เปล่าๆมันคุณยิ่งปั่นเกลือเมียเจ้าวลิตแรงมั้งก็แรงปล่อยแต่เอิ้งปั่นเกลือนั่นอยู่ไม่ไม่ออกทีวีเนี่ยเก็บอยู่ปนเนี่ยตั้งแต่เจ้าวลิตตุกเป้าเก้าอี้เด้ไก่เป้าเก้าอี้เอาไอ้หนูมั้งเอ๊จะตั้งการจำอย่างวัดผักตายเมนเป้าโรงเรียนทุกวันเป้าตัวตรวจจับทุกวันนั่นนั่นนั่นนั่น ป้าประจันนีทุกวันเป้าอนาคตใหม่ทุกวันก็มันร้อนเจ้าวลิตรับผิดชอบไปตรงนั้นเจ้าวลิตก็ร้อนใจเจ้าวลิตร้อนตักสิ้นกับเป้าเกาหลีเจ้าวลิตไม่ร้อนเปลือเฮ้นี่โมวาดะชุนปั้นอันนี้น้อยตันวันนอกันนังนายโยนแผลกี้พูกเดียวตันวันนอเอเปในนู้กันแน่นจัดแต่ว่าเปถูกเกตก็จริงแต่ว่ากันแน่นชู้จี้เป็นชู้จี้เอ๋เมื่อกับโกชัวบันเราเนี่ยเกตว่าใจบันเราโกชัวแกแปวิทยาจัดชู้จี้เกิดนั่นก็เสียเสียว่าโกชัวอีกวงวิทยาจัดผมแปชู้จี้อ๋อชู้จี้เปล่าวิทยาได้จากไหนอุกเมินเรือกันแน่นโกเจียโกชัวได้อุกเมินว่าเหมือนกันอุกลอยเรือชู้จี้อยากน้อยเหมือนก่อนเราปักไตเราว้านุ่มปลึบผมบอกเร็วผมบอกก็เร็วนะกูจังกูจะมักไตอยากไตไว้แล้วว่าช่วยยุ่งชวนไว้นี้อย่าชวนมากนะเอ้ยทำได้ปักเลยมาเที่ยงมาจนเจนนั่นมาคนผวนคนตบมือเคลียวคนกวางหน้าเบื่อว่าใจมึงอย่ามาเป็นมืดต้องจำมืดคนว่าไอ้ยะมาจนมาแรงเวอร์มาแรงเวอร์หลังจากนั้นไต่หลักไต่มาเร็วจริงรัตนวิชามาแรงคนเชียร์มืดคนว่าไอ้ยะไต่หลักไต่มาแรงเวอร์มาแรงเวอร์ก่อนเลือกตั้งช่องวันวันที่ที่ชวนมาวุ่มเดี๋ยวเลือกประชาธิปัตย์เม็ดลาวเลยเม็ดเกียงคลิปแม่แต่แรกว่าชู้ที่เป็นหกหมื่นกับหกร้อยน้องคิดแน่อีน้อยใจเด็กนี่เกียรติจ้ำนี่กันนะเกียรติจ้ำคนว่าเช่นเจ็บไตเช่นพุงคนนกตีมาไก่เลือกไม่เอ้ยมาไก่เลือกมาชวนมาช่วยรุมทีเดียวปลื้มเกียรติแม่เจ็บเมืองโกดกันแน่เอ้น้อยใจยังแม่งก่อนเลยทีนี้มึงต้องสนใจไว้มั่งไอ้ปลาบื้อการเมืองนั้นว่าป้าเราอยู่กับการเมืองนี้พี่น้องเอ้มาคนว่าเลือกตั้งเลือกตั้งกูเลือกกระตั้งในเป้าอย่างตาเดิมแน่แบบนั้นไม่ตกเลือกผู้แทนนี่ดีไปกับแม่กามัดนั้นนะนี่ก็ไม่ต้องก้อยไปลาวไปจัดที่ปัดเราก้อยลาเอ๊ไม่ก้อยเปลือยเผื่อเนวจะเนวจากที่ช่วยทิศเลี้ยมชุบทิศเลี้ยมมัดอ้วนมัดห้างรวบทิศเลี้ยมน้อยแต่คนตัดมันยัดกันหนังน้อยได้เปรกกับคนบ่อนะเมื่อหัวจุดน้ำเล่ห้ามนี่ปั๊บเปรกคนบ่นายนี่กูเลยตักสิ้นหน้าขายเบิดกระปูดไอ้ว่าจนแม่นตัวนายแม่นบ่พอก็ใจเพราะเขาให้แหลมแหล่ริงๆมันลูกปัดโนราจมปุ่งน้อยอยู่ไอ้นี่ต้องกว่าป้าคนบ่นายแต่มันน้ำนี่มันไปเลยหน้าตันมันยัดนะยู่ยี่ยู่ยี่พวกนี้แหลมโน่นี่เป๊กกว่าป้าคนบ่แปรแหลมโน่เป็นว่าแปรกับว่าน้ำไงจะได้ที่ปิดเอ๊ะเห็นดูแต่มานานกูใจมานานนายกกันบ้าเว้ยนายกกันตันจวนนี่ตันมันยานมานานตันกับนั่นน้องแต่ปอกูกันเป็นนายกใกล้น้องแต่ปอมึงเป็นนายกอานันนั่นนะนั่นน้องแต่ปอแม่นกูเรียกอานันนี่เด็กแม่มีกว้างยากแต่โอนนั่นบรรยากาศจุนนั่นน้องแต่พอกูเนี่ยเอ๊ทีนี้นายบันเป็ดบันเป็ดว่าบันฮันเออลืมไปบันฮันไม่กี่ลืมกูเห็นกอดจันๆเรียกบันเป็ดทุกทีเอ๊มึงหรือไม่บันฮันเนี่ยเป็นนายกคนเดียวก็ประเทศไทยที่แม่เดินทางไปตั้งประเทศใจมึงดูเปล่าอ่ะไปคนเดียวแกลาบใจลาบก็แม่นการจวมใจจอมรังอ่ะมึงไม่กับจอมคนไทยอ่ะไอ้กินแกฮานนั่นแหละแต่พอเหี่ยวโตจอมรังมันทํามาจุ้งๆก็เหี่ยวไม่ตึงเหี่ยวใส่กางเกงเปียกมัดนายเหลียนน่ะว่างๆอ่ะแหละแม่บ้านฮานกวงลิงกูเอ๊กวงกูไม่รับกูบอกว่าไปตีอยู่เร่งกูไม่เร่งเอ๊อันนี้ว่าด้วยตายมึงใจเราเอ๊มาต้านในใต้หนักการเมืองนี่ก็จัดมึงอย่ามาในตักชิ้นจังหวะนี่ไปเดี๋ยวตั้งประเทศจักปักแล้วตักชิ้นเอ๋ไปเดี๋ยวตั้งประเทศจังหวะปักป้อนก่อนปักป้อนก่อนจังหวะตอนนี้กับป้าลูกไปตั้งจ้ามคน ปันตองเตแล้วก็ปินตองตาแล้วก็เปตองตานเรียกยากิตายกลูกตายกชื่อไรวะชื่อเต็มคำเป็นปินปันตองเตปินตองตาเปตองตานปิดกับลูกนายกบ้านเราปลื้มใกล้ปลื้มลูกตันจวนกำเนี้ยเดี๋ยวกันไงผมจวนเห็นไหมปลื้มเห็นไหมจับปากดีนี่เดี๋ยวจับปากเดี๋ยวไงไงกูเจ้าลูกปีกูกูเจ้าได้ชอบตกจัดหนาพอได้ดับนั่งเราใกล้ลูกปีมึงพี่มานุษย์วิจัยคุณเนี่ยลูกพี่กูเนี่ยไอ้เงินไอ้ปุ้มหลวงเม็ดพี่มานุษย์อาเจียมจานี้ใจกลัวไอ้เป็นอัตวุฒิใจเขื่อเลยไอ้เจ้าป่าโจกใหญ่ใจรุ่งเงินไอ้อัตวุฒินั้นมาแรงไอ้ใจโอ้งาบ้าน้อยเรียนเจียงใจรุ่งเรียนเหมือนปั๊บไอ้เรียนเจียงใจรุ่งไม่ต้องวกเอ้โอ้เล่นเจียงใจลงเล่นเรียนเมื่อเลยเอ้ยจัดเมื่อปั๊บปั๊บไม่ต้องไปดูอะไรสังสิทธิ์มันลูกจิตผมมันลูกจิตผมไม่สังสิทธิ์แต่ว่ามันอยู่ไปย้ายไปอยู่กับเทนันเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่รู้จะทำยังไงตั้งแต่สังสิทธิ์มันลูกจิตผมมันลูกจิตผมโอ้จังจิตนะไอ้หนักทำพูนนั้นมันย้ายไปอยู่กับเทนันผมจะว่ายังไงตั้งแต่มันเป็นลูกจิตผมแต่ผมรัฐบาลทักษิณเนี่ยผมไม่ชอบอยู่อย่างนึงคือการที่พวกรัฐบุรีพวกอาจารย์ใหญ่พวกครูใหญ่กินนมเด็กผมไม่ชอบเลยกินนมเด็กนมมันบูดคุณรู้เปล่าว่านมเด็กนักเรียนนมบูดนมปิดจะเป๊กผมไม่ชอบเลยรัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาตรงนี้รัฐบาลจะต้องแก้ถ้าแก้อย่างที่ผมว่าเด็กไม่ได้กินนมบูดเด็กได้กินนมสดนี่แก้เปล่าท่านใหญ่ลงมาว่าการแก้มันง่ายเหลือเกินถ้านมล็อกสเปกอย่างนี้เด็กแกต้องกินนมบูดเพราะมันนมไม่รู้ส่งมาจากไหนแล้วก็หลายวันแล้วจึงจะส่งมาถึงโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าให้เด็กได้กินนมสดก็คือชื่อแม่หัวนมมาไหว้โรงและท้องตัวตอนเที่ยงให้เด็กไปหมัดดูดกินกันเองได้กินนมสดจัดน้อยตันใจลงในเร็กตันใจลงนั้นป้าป้าเรียกมาไหมต้องว่าลืมแล้วเรียกไอ้กาลวิมันอาจารย์บอกว่าอาจารย์ยกขี้ร้อยให้กูทำไม่ได้หรือเนี่ยพูดแกตามใจตามใจตามใจแต่ถ้าตื่นแค่ไม่กาลวิครูตื่นจำไว้นะตื่นจำไว้นะเออตื่นเนี่ยโดนเหม็นอ่านที่ทำการต้องเตรียมตังไว้จังห้าพันเตรียมมาทำไรลุงเนี่ยพูดเช้าลุงเอกูเป็นบ้ารู้จึกว่าตันจะไม่เข้าใจในเรื่องความเล็ดเลยไอ้ไรลูกความเล็ดความเล็ดนั้นความเล็ดความเล็ดนั้นโบราณก็กล่าวไว้แล้วเห็นไหมที่เขาแต่งงานกันนี่ที่เขาแต่งงานลั่นแต่งงานกับไต้ลั่นแต่งงานกับแก๊สแก๊สแต่งงานกับอินโดอินโดแต่งงานกับเกาหลีเกาหลีแต่งงานกับญี่ปุ่นฮะแล้วใจเราก็ตื้อว่าเล็ดลายจัดเล็ดลายจัดจะหน้าเล็ดลายปลอมแดนอันนี้ความเล็ดโอ้ความรักอันนี้ความเล็ดแต่ใจมึงเรียกความเล็ดลูกไอ้ตั้มเรือเปื่อหน้าไม้มูดแล้วมูดมึงเป็นอะไรลูกเนรปราบหลดด้วนเป็นอะไรวะหลดด้วนแล้ววิ่งใส่ไหนลูกอ้าหลดด้วนมูดนั่นอ๋อหลดด้วนฮะนี่หลดด้วนไปลูกกันตอนนี้ไปตานี่กันละวินนี่ไปตานี่ไปตาเออตับใจตันวินเร็วปืนแล้ววินไปตาวินไปเลยไอ้กาลวียินปืนแม่นตายโอนต้นวินวินวินมันยินป้นป้นป้นหลับหลอนหลอมปีนตายโอนเล่นไม่หลุดกัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: You should join the channelรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่น รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
7: นายชดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต533แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะซึ่งก็จะมีการผลิตรายการสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะในสวท7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะฟังกันได้ที่จังหวัดนั้นเลยค่ะวันนี้สวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขนะติดตามกันได้ในช่วงของภาคนี้นะคะก็ใช้เวลาสั้นๆ นะสำหรับในช่วงของรายการเราซึ่งก็ในช่วงแรกค่ะจะพาไปติดตาม1ตอนนะสำหรับในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงที่2ค่ะจะพาไปติดตามในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องจะต้องดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมากันนิดนึงนะสำหรับในเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะวันนี้นำข้อมูลที่ทางด้านของคุณรัชตานะคะแล้วก็ทีมงานของกรมบัญชีกลางค่ะได้พูดคุยถึงเรื่องของการอัปเดตระเบียบใหม่เนี่ยเป็นการตัดแต้มเรื่องของการลดชั้นเรื่องของแบ็คลิสต์นะคะสำหรับในเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะเดี๋ยวจะมาให้คุยกันยาวๆค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะแต่ว่าช่วงแรกค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามข้อมูลในเรื่องของลัดเลาะอ่าวไทยกันก่อนค่ะวันนี้จะมานำข้อมูลสั้นๆค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าวไทย

0: มาติดตามกันในช่วงแรกค่ะ5แยกข่าวอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อข่าวนะวันนี้ก็คงที่จะเป็นข่าวลัดล้ออ่าวไทยเนี่ยสั้นๆค่ะซึ่งนอกจากเรื่องของลัดล้ออ่าวไทยแล้ววันนี้น่าจะนำข้อมูลสั้นนะไม่ได้ยาวมากค่ะขอเริ่มต้นกับเรื่องใกล้ตัวกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าหลายคนตั้งแต่ในช่วงของภาคเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการอัปเดตในเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็ทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม69ค่ะแล้วก็การทบทวนสิทธิ์เนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการแจ้งขอทบทวนสิทธิ์สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไว้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติคุณสมบัตินะคะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินั้นค่ะขั้นตอนในการขอทบทวนสิทธินั้นนะคะต้องผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารหลักๆเลยค่ะ5แห่งที่ว่านั้นก็มีทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.นะคะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง31กรกฎาคม2569ค่ะในวันทำการของธนาคารเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านทางด้านของ4ช่องทางหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะแล้วก็เว็บไซต์โครงการนะคะรวมทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็ย้ำว่าตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31กรกฎาคม2569ค่ะแต่ว่ากรณีที่มีการแก้ไขเอกสารเนี่ยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะแล้วก็หน่วยการตรวจสอบนั้นนะคะก็จะใช้วันในเวลาทำการนะคะสามารถศึกษาขั้นตอนต่างๆในการทบทวนสิทธิ์นะคะผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยค่ะในช่องทางของการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นทางการนะคะของทางกระทรวงการคลังก็ได้ค่ะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะของทางกระทรวงการคลังนะคะในส่วนของการทบทวนสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะอย่างที่บอกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะย้ำกันว่ากรณีที่มีแก้ไขเอกสารค่ะคุณฟังค่ะถ้าเกิดว่ามีแก้ไขเอกสารต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569นี้นะคะก็ย้ำกันด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมสำหรับในเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ค่ะมาที่ลัดล้ออ่าวไทยวันนี้ยังคงที่จะติดตามภารกิจนะคะของทางด้านรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในวันอาทิตย์นี้ค่ะ19กรกฎาคม2569นั้นทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็จะมีการตรวจราชการพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็จุดสำคัญในการลงพื้นที่นะคะก็มีในช่วงของภาคบ่ายค่ะเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะตรวจราชการติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็เปิดการใช้งานนะคะสำหรับในส่วนของถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลาถึงนพพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ในภาคค่ำนะคะ18นาฬิกาค่ะก็จะมีเข้าร่วมสำหรับพิธีเปิดงานขนสัมพันธ์ค่ะเป็นงานขนสัมพันธ์ครั้งที่25ค่ะบริเวณของสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งหลายคนก็คงที่จะทราบดีว่าอีก9วันนะคะเท่านั้นค่ะก็จะคนไทยทุกคนค่ะร่วมลุ้นสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็จะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานะคะซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้นะคะประเทศไทยก็จะได้ร่วมลุ้นในการผลการพิจารณาเสนอการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ค่ะที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะ ซึ่งรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยค่ะก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้ทางหน้าของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเนี่ยพร้อมด้วยดร.วีรวรรณปูริเดชค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้นำคณะเข้าร่วมประชุมแล้วก็เป็นการผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกค่ะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมนะคะของไทยเรานี่แหละสู่การยอมรับในระดับนานาชาติค่ะวันนี้น่าจะข่าวสั้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้นะคะสำหรับทางด้านกรมบัญชีกลางค่ะอัปเดตระเบียบใหม่เรื่องของการตัดแต้มเรื่องของการลดขั้นแบ็คลิสต์นะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: มาติดตามกันต่อตามเวลาที่มีอยู่เลยค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ1เรื่องนะคะสำหรับต้องรู้ค่ะโดยเฉพาะผู้รับเหมาเนาะเดี๋ยวจะให้ไปติดตามในเรื่องของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องของผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะซึ่งกรมบัญชีกลางก็มีการอัปเดตระเบียบใหม่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัดแต้มลดชั้นแล้วก็แบล็คลิสต์ค่ะวันนี้ไปฟังคุณเดียนะคะคุณรัชตาอุ่นสุขนะคะแล้วก็ทีมของกรมบัญชีกลางค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณณราพรดรุณนาถนะคะนักวิชาการคลังชำนาญการค่ะแล้วก็คุณสุธาสินีศรีมานศักดิ์ค่ะเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะฟังกันกับทางกรมบัญชีกลางค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องผู้รับเหมาต้องรู้ค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: ทราบว่ากรมบัญชีกลางได้มีการออกหลักเกณฑ์บางประการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยฮือฮากันมากโดยเฉพาะคำว่าเกรดดิ้งเนี่ยคงอยู่ในใจของทุกคนว่าตกลงแล้วมันคืออะไรซึ่งวันนี้นะครับเรามี2คนครับที่จะมาไขข้อข้องใจกันนะครับคนแรกก็คือน้องจิตนะครับคนที่2ก็คือน้องเมย์นะครับทั้ง2คนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทั้งเกรดดิ้งและขึ้นทะเบียนปรับลดชั้นเป็นยังไงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่น้องจิตก่อนจิตเนี่ยวัน2วันที่ผ่านมาพี่ได้ยินข่าวเรื่องเกรดดิ้งเต็มฟีด Facebook และ TikTok ก็มีอะไรก็มีพี่อยากรู้ว่าอธิบายง่ายๆได้ไหมเกรดดิ้งคืออะไร
1: โอเคได้ค่ะพี่เดียเดี๋ยวจิตอธิบายพี่เดียฟังในมวลเดียวจบได้เลยนะคะเริ่มที่เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของระเบียบก่อนเจตนารมณ์กับวัตถุประสงค์ของระเบียบคือต้องการที่จะประเมินผู้ประกอบการก่อสร้างนะคะที่เข้ามารับงานกับภาครัฐให้มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำงานของภาครัฐต่อไปผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างก่อสร้างหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้ประชาชนเสียชีวิตหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือประโยชน์สาธารณะก็จะมีบทลงโทษว่าคุณจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือระงับการลงนามในสัญญาทีนี้มาดูบทบังคับอันที่2คือบทบังคับบังคับกับงานก่อสร้างประเภทใดบ้างอันแรกก่อนเลย6หน่วยงานหลักจะโดนกับงานก่อสร้างตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไป1ก็คือกรมทางหลวง2กรมทางหลวงชนบท3กรมชลประทาน4กรมเจ้าท่า5กรมทรัพยากรน้ำแล้วก็6กรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนอันที่2นะคะจะเป็นงานก่อสร้างที่มี3ลักษณะค่ะ1คืออาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษแล้วก็อาคารชุมนุมคนซึ่ง3ลักษณะงานก่อสร้างเนี้ยใช้บังคับกับทุกงานก่อสร้างของทุกหน่วยงานที่เข้าลักษณะนี้แล้ว3ลักษณะเนี้ยไปดูที่ไหนนะคะจะไปดูที่พ.ร.บ.ควบคุมอาคารว่าไอ้สูงใหญ่พิเศษแล้วก็ชุมนุมคนเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแล้วอีกอันนึงอันนี้โดนทุกหน่วยงานค่ะพี่เดียก็คืองานก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปอันนี้โดนทุกหน่วยงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นในงานก่อสร้างของหน่วยงานใดที่เข้าคำนิยามเมื่อสักครู่นี้ก็จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ประกอบการก่อสร้างแล้วประเมินการประเมินยังไงคะพี่เดียประเมินเราจะประเมินอยู่2ช่วงด้วยกันจะมีการประเมินในช่วงการปฏิบัติงานกับการประเมินในช่วงของการรับประกันความชำรุดบกพร่องนะคะทีนี้มาดูเหตุของการประเมินอันแรกเลยคือทำงานไปเรื่อยๆแล้วล่าช้าพอล่าช้าปุ๊บมีค่า

0: อันนี้ก็จะโดนหนักหน่อย
1: อันนี้คือช่วงที่หนึ่ง
0: ช่วงที่สองก็คือโอเคส่งมอบแล้วอยู่ในระหว่างรับประกันความชำรุดบกพร่องแล้วมันมีความชำรุดเสียหายเกิดจากงานที่ก่อสร้างหน่วยงานก็แจ้งให้มาซ่อมไม่เข้ามาหรือเข้ามาแล้วก็ไม่ซ่อมหรือซ่อมแล้วไม่เป็นไปตามหลักการแล้วก็เกิดความเสียหายกระทบโครงสร้างใดๆอย่างนี้ก็จะเป็นการประเมินในสเต็ปที่2นะคะเพราะฉะนั้นการประเมินจะมีอยู่2ช่วงเสร็จแล้วเหตุเนี่ยมันก็จะบอกไว้ในตัวตารางแนบท้ายระเบียบเราค่ะพี่เดียจะบอกว่าเหตุไหนต้องโดนกี่วันอ่ะอาจจะมีตั้งแต่1คะแนนเลยค่ะ1คะแนนเลย1คะแนนไปจนถึง60คะแนนเมื่อมีคะแนนสะสมไปเดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกว่าพอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะโดนอะไรบ้างทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าถ้าหน่วยงานประเมินแล้วผู้ประกอบการรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดเขาเป็นเรื่องที่อาจจะประมาทเลินเล่อแต่เขาไม่ได้ประมาทเลินเล่อร้ายแรงอาจจะมีเหตุที่3เข้ามาแทรกแซงทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายแต่หน่วยงานประเมินไปแล้วแล้วเขาจะทำอย่างไรนะคะระเบียบนี้ก็ให้สิทธิ์ของผู้ประกอบการที่จะอุทธรณ์โต้แย้งผลคะแนนนะคะสเต็ปหนึ่งคือพอหน่วยงานประเมินเสร็จแล้วแจ้งคะแนนให้กับผู้ประกอบการทราบปุ๊บเห็นคะแนนตัวเองแล้วเอ๊ะไม่ใช่ละเยอะเกินไปนะคะเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะมาอุทธรณ์โต้แย้งไปยังหน่วยงานผู้ประเมินก่อนอันดับแรกถ้าหน่วยงานผู้ประเมินเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาอุทธรณ์โต้แย้งก็ไปแก้ไขคะแนนให้ผู้ประกอบการอุทธรณ์โต้แย้งมาแล้วหน่วยงานไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยบางส่วนแต่ยังมีคะแนนเหลืออยู่ยังไม่พอใจการอุทธรณ์ทำได้อีกครั้งที่2คืออุทธรณ์คำสั่งนะคะไปยังที่ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นก็จะเป็นกระบวนการตามวิปกครองปกติเลยว่าการอุทธรณ์ต้องดำเนินการอย่างไร1 2 3นะคะแต่ทีเนี้ยผู้ประกอบการก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าแล้วคะแนนที่เขาได้รับตรงเนี้ยเขาจะได้รับการลดโทษบ้างไหมหรือคะแนนนี่จะติดตัวเขาไปตลอดจนนิติบุคคลนั้นจะสลายหายไปหรือบุคคลนั้นจะหายไปจากโลกใบนี้นะคะคะแนนความเสียหายจะไม่อยู่คงไปเวลาทำความเสียหายเกิดขึ้นปุ๊บแล้วมีคะแนนความเสียหายคะแนนความเสียหายเนี้ยจะคงอยู่ไป2ปีค่ะพอครบ2ปีคะแนนครั้งนั้นก็จะถูกตัดออกหรืออีกเคสนึงค่ะคือเมื่อกี้อุทธรณ์แล้วใช่ไหมคะอุทธรณ์ไปยังผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นละก็ยังคงคะแนนความเสียหายอยู่ปุ๊บไม่พอใจไปฟ้องศาลแล้วศาลก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ประกอบการไม่ผิดนะเคสเนี้ยหน่วยงานก็ต้องกลับมาแก้ไขคะแนนให้กับผู้ประกอบการถ้าคะแนนความเสียหายสะสมมาจนถึงถูกระงับถ้าอยู่ในช่วงการยื่นข้อเสนอเขาจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอในโครงการถัดไปทันทีแต่ถ้าเกิดยื่นข้อเสนอไปแล้วในระหว่างยื่นข้อเสนอยังไม่ถูกระงับแต่พอมีความเสียหายสะสมเข้ามานะคะจนถึงวันลงนามในสัญญาผู้ประกอบการรายนี้ก็จะไม่สามารถลงนามในสัญญากับหน่วยงานของรัฐได
2: ้สิ่งสำคัญคือจินบอกแล้วว่ามันจะมีผลในช่วงของการที่จะถูกระงับไม่ให้ยื่นข้อเสน
0: อ
2: แล้วก็มีผลที่จะทำให้ถ้าอยู่ในช่วงที่ต้องเซ็นสัญญาก็ไม่มีสิทธิ์เซ็นสัญญา
0: ต้องค่ะ
2: แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเขาทำผิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเข้าใจว่ามันจะไปมีผลต่อการปรับลดชั้นหรือเพิกถอนด้วยอันเนี้ยอยากถามคนที่ทำงานเรื่องนี้เลยคือน้องเมย์พี่อยากรู้ว่าระเบียบที่จินได้ออกไปใหม่เนี่ยมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการปรับลดชั้นหรือการเพิกถอนทะเบียนของผู้ประกอบการไหมเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
3: ค่ะก่อนอื่นนะคะพี่เดียทราบไหมคะว่าระเบียบฉบับนี้ไม่ได้มีผลใช้บังคับเพียงลำพังนะคะแต่จะต้องใช้กับกฎหมายอื่นอีก2ฉบับค่ะซึ่งจะเป็นในส่วนของกฎกระทรวงนะคะแล้วก็ต้องใช้ควบคู่ไปกับประกาศคณะกรรมการราคากลางด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของผลที่ใช้บังคับกับระเบียบฉบับนี้นะคะผู้ประกอบการนะคะจะไม่ได้ถูกระงับการยื่นข้อเสนอเพียงอย่างเดียวค่ะพี่เดียแต่เขาจะถูกปรับลดระดับชั้นกับถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนด้วยค่ะสำหรับการปรับลดระดับชั้นนะคะในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดค่ะเขามีใบทะเบียนของกรมบัญชีกลางเขาก็จะถูกปรับลดระดับชั้นด้วยนะคะอย่างเช่นเดิมพี่เดียอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในสาขางานก่อสร้างทางชั้น3โดนปรับลดระดับชั้นปุ๊บพี่เดียก็จะมาอยู่ในระดับงานทางชั้น4แต่ถ้าพี่เดียกระทำความผิดปฏิบัติงานจนทำให้มีบุคคลถึงแก่ความตายพี่เดียก็จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนด้วยนะคะ
2: ถ้าพี่สรุปง่ายๆเนี่ยก็จะหมายความว่านอกเหนือจากการที่เขาจะต้องถูกระงับการยื่นข้อเสนอและรวมถึงระงับการเซ็นสัญญาในกรณีที่ถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเกณฑ์คะแนนมันถึงเนี่ยเขาอาจจะถูกบทลงโทษอีก1กระทงนั่นก็คือการปรับลดชั้นและถ้าเมื่อใดก็ตามมีเหตุแห่งการตายเกิดขึ้นในการก่อสร้างนั้นและมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้วว่าเป็นความผิดของผู้ประกอบการก็จะทำให้ผลนั้นเกิดการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการไม่สามารถที่จะรับงานจากทางภาครัฐได้อีก
0: พี่เดียแต่ว่าถึงมีประเด็นนิดนึงค่ะ

0: ประกอบการตัวเขาเองเขาจะรู้ไหมว่าเขาโดนคะแนนแต่ละครั้งจากหน่วยงานเท่าไหร่แล้วก็หน่วยงานต้องมาทำอะไรในระบบเราบ้างในฐานะที่เดียดูแลระบบเนี่ยค่ะอยากจะให้บอกกับหน่วยงานนิดนึงว่าหลังบ้านเราเป็นผู้ช่วยมืออาชีพยังไง
1: คืออย่างนี้จิ๋นโดยทั่วไปเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาใช้งานในระบบ EGP อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการใดระบบ EGP เนี่ยก็พัฒนาให้การประเมินผู้ประกอบการเนี่ยต้องดำเนินการผ่านระบบ EGP ดังนั้นเนี่ยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญหรือเป็นคีย์แมนสำคัญเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องดำเนินการในระบบส่วนคำถามของจิตเนี่ยที่ถามว่าแล้วคะแนนจะดูยังไงจะนับยังไงอยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างนี้ผู้ประกอบการคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับงานเพียงแค่งานเดียวมีหลายงาน
0: หลายหน่วยงาน
1: หลายหน่วยงานด้วยหลายหน่วยงานด้วยแล้วก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยหน่วยงานจะต้องมานั่งนับทุกโครงการเองไหมหรือรับผิดชอบของตัวเองทำคำตอบง่ายๆมากเลยคุณทำเฉพาะในส่วนของคุณหน่วยงานทำเฉพาะในส่วนของหน่วยงานหลังจากนั้นระบบหลังบ้านจะเป็นคนนับข้อมูลให้เองคะแนนสะสมจะถูกดำเนินการโดยกรมบัญชีกลางผ่านระบบ EGP โดยที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะสามารถเช็คคะแนนสะสมได้ด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ G-Procurement เลย
0: ว่าตัวเองเท่าไหร่แล้ว
1: ถูกใช่เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยออกแบบให้ง่ายและซิมเปิลมากๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได
0: ้
1: สิ่งสำคัญที่นอกเหนือไปกว่านั้นจริงระเบียบเนี่ยมันออกมาเมื่อไม่กี่วันที่อยากจะให้เราเคลียร์ให้คัดชัดให้เจนว่าตกลงแล้วเนี่ยระเบียบมันใช้บังคับยังไงกันแน
0: ่ก่อนจะไปเรื่องบทเฉพาะการจินขอถามพี่เดียอย่างนึงค่ะว่าแล้วตอนที่ผู้ประกอบการมีคะแนนสะสมถึงช่วงระยะที่ถูกระงับละเวลาเข้ามายื่นข้อเสนอเนี่ยหน่วยงานต้องดูเองไหมว่าไอ้คนนี้ถูกระงับหรือยังอะไรเงี้ยค่ะหรือระบบทำอะไรให้เขาบ้างไหมคะ
1: โอ้ยอย่างนี้ตอนที่เราดีไซน์ระบบเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเราต้องเป็นคนพิจารณาคะแนนสะสมแล้วสิ่งที่จะต้องถูกบังคับเนี่ยเป็นการบังคับในช่วงของการยื่นข้อเสนอซึ่งต้องทำในระบบ EGP รวมถึงของการเซ็นสัญญาซึ่งต้องมีการแจ้งในระบบ EGP ดังนั้นเนี่ยระบบจึงเซตอัพให้มันเป็นออโตเมติกเลยว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถยื่นข้อเสนอได
0: ้
1: หรือคุณไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาได
0: ้
1: ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบบ EGP คือต้องเป็นการสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบดังนั้นไม่ต้องกังวลเพราะว่าระบบก็โปรไวเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือแล้วใช้บังคับเมื่อไหร่เหรอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าในส่วนของการทำประกาศเชิญชวนกรณีที่หน่วยงานได้เผยแพร่ประกาศเชิญชวนนะคะไปก่อนวันที่10กรกฎาคมคือเป็นที่ระเบียบไม่ใช่บังคับไม่ต้องแก้ประกาศนะคะใช้ประกาศตัวนั้นไปได้เลยส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานพูดง่ายๆเลยค่ะพี่เดียว่าลงนามในสัญญาตั้งแต่10กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะงานก่อสร้างเหล่านั้นจะต้องถูกการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบนี้นะคะแต่ก็มีอีกอย่างนึงว่าสำหรับสัญญาที่ลงนามไปแล้วก่อน10กรกฎาคมที่ระเบียบใช้บังคับไปแล้วคุณจะไม่ถูกประเมินก็จริงแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามจะถูกมอนิเตอร์ว่าถ้าคุณปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างก่อสร้างหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนทำให้มีประชาชนเสียชีวิตหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือประโยชน์สาธารณะปุ๊บเนี่ยคุณก็จะถูกประเมินตามระเบียบนี้เหมือนกันถ้าคุณปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างที่สินบอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของคุณไม่ทำตามหลักวิชาช่างก่อสร้างกับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะคะเพราะนั้นในอนาคตนับจากนี้ไปเนี่ยผู้ประกอบการจะต้องเหมือนเป็นการเตือนด้วยว่าผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในหลักของวิชาช่างนะไม่ประมาทเลินเล่อนะนะคะก็จะทำให้งานของราชการนะคะมีคุณภาพแล้วก็คัดกรองผู้ประกอบการแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญคือไม่ให้เขารับงานจนล้นมือจนไม่สามารถบริหารจัดการงานก่อสร้างในมือของตัวเองได
1: ้ถ้าฟังทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่กรมบัญชีกลางทำเนี่ยคือต้องการยกระดับการก่อสร้างของภาครัฐเนี่ยให้มีคุณภาพมากขึ้นสามารถที่จะตรวจสอบได้โปร่งใสหวังว่าเนื้อหาในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของกรมบัญชีกลางค่ะวันนี้ก็นำมาทั้งทีมเลยนะจากทีมของคุณรัชตาอุ่นสุขนะคะจากกรมบัญชีกลางแล้วก็มีนักวิชาการคลังชำนาญการค่ะคุณนราพรดารุณนาถค่ะแล้วก็มีนิติกรชำนาญการพิเศษด้วยค่ะคุณสุธาตินีศรีมานาศักดิ์นะคะผู้รับเหมาต้องรู้ตอนนี้เขากรมบัญชีกลางก็มีการอัปเดตระเบียบใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัดแต้มลดชั้นแล้วก็แบ็คลิสต์นะคะนี่ก็คงที่จะเป็นภาพของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะช่วงหน้าไปติดตามรับฟังกันต่อในช่วงของ ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนรายการ5แยกข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายพร้อมกับสวทใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนคงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายรับหน้าที่กันต่อในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานทั้งหมดทั้งมวลลากันก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมย้อนรอยพระเมตตาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้รายการนี้เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมกันผลิตขึ้นออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นและท่านสามารถรับชมภาพได้ทางสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์และในวันนี้สวทหนองบัวลำภูจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสานรับผิดชอบผลิตรายการเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสำหรับรายการวันนี้มีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันคือช่วงตามรอยพระตาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องและช่วงสุดท้ายเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพครับลำดับแรกนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปยังช่วงตามรอยพระเมตตาครับเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสดังกล่าวคือสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยอุทิศพระวรกายเพื่อดูแลรักษาพื้นป่าและแหล่งน้ำของแผ่นดินไทยพระองค์ท่านทรงพระปีชาญาณลึกซึ้งด้านสิ่งแวดล้อมทรงเข้าใจความสัมพันธ์ของป่าเท่ากับน้ำเท่ากับคนอย่างแท้จริงเพราะเมื่อป่าถูกทำลายน้ำก็หายไปชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นต้องมีแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นรายการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานจังหวัดของเรามีภูเขาล้อมรอบเรียกว่าภูพานน้อยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นประกอบด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณ

ซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีหลากหลายทางชีวภาพอากาศเย็นสบายและแวดล้อมด้วยธรรมชาติและบนภูพานน้อยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานหน่วยงานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักที่นี่ก็คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากสกุปรอยพระบาทกลางพงไพรครับ

0: พื้นป่าบนเทือกเขาภูพานน้อยจังหวัดหนองบัวลำภูคือที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานอัญมณีทางธรรมชาติที่เปรียบเสมือนปอดใหญ่ของชาวหนองบัวลำภูที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแต่คือต้นทางของสายน้ำและชีวิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักของที่นี่คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่แต่หัวใจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดธรรมชาติยิ่งนักพระองค์เข้าพระทัยดีว่าป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีความสำคัญต่อชีวิตคนอย่างไรบ้างจะทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยรักษาป่าหากทรงว่างพระราชกิจตกบ่ายจะทรงพระราชดำเนินไปตามทางเท้าขึ้นเขาเข้าป่าไปเสมอถ้าทรงพบว่ามีคนทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกองใบไม้แห้งและไฟกำลังคุขึ้นจะทรงตำหนิและรับสั่งกับข้าราชบริพารว่าไม่ควรทิ้งเชื้อไฟลงในป่าเพราะใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟอย่างดีหากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้ดับยากและจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างมากมายสัตว์ป่าจะแตกตื่นและอาจจะตายในกองไฟได้ทุกครั้งที่ทรงพระดำเนินไปพบว่าไฟกำลังลุกอยู่ณจุดไหนจะทรงหยุดขบวนและมีพระราชสวนีให้คนในขบวนไปดับไฟเสียหากลุกลามเกินกำลังที่จะดับกันเองได้ก็มีพระราชสวนีให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาดำเนินการนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะอบรมชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่าเช่นสมุดภาพที่โปรดเกล้าให้ทำขึ้นพระราชทานศาลารวมใจเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วก็ได้ทรงสอดแทรกเรื่องรักษาป่าและต้นน้ำลำธารไว้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสที่ยังคงดังก้องในหัวใจเหล่าอนุรักษ์คือที่มาของโครงการป่ารักน้ำซึ่งในพื้นที่วนอุทยานบัวบานแห่งนี้ได้สะท้อนภาพความสำเร็จนั้นผ่านความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต้นน้ำพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำพ.ศ. 2525เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรรักษาป่าและจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติทรงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ราษฎรให้เห็นคุณค่าของป่าไม้เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ดีที่สุดทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์โดยเมื่อเสด็จไปต่างจังหวัดและได้รับสัตว์ป่ามาถวายจะโปรดเกล้าให้ศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าดูแลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นเรื่องเล่าการบุกป่าฝ่าดงที่ทุ่งกระมังเพื่อศึกษาระบบนิเวศและอนุรักษ์เนื้อทรายเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานและพบไฟป่าหรือการทิ้งเชื้อไฟในป่าจะทรงตำหนิและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับไฟทันทีเพราะทรงห่วงว่าไฟจะทำลายความสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าภารกิจของวนอุทยานบัวบานไม่ใช่เพียงการเฝ้าระวังแต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการขุดบึงเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผืนป่าบัวบานกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีวันแห้งเหือดช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูเบื้องล่างเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์น้ำก็ไหลหลั่งเมื่อน้ำมีพอใช้ชีวิตของชุมชนก็เป็นสุขนี่คือสายใยแห่งความเกื้อกูลที่ถักทอขึ้นจากพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ป่าบัวบานแห่งนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวนอุทยานบัวบานป่าแห่งศรัทธาสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระราชปณิธานสีเขียวของพระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อราษฎรเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าไม้พวกเขาจะร่วมมือกันอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนและหล่อเลี้ยงหัวใจชาวหนองบัวลำภูสืบไปตราบนานเท่านาน
1: จากสกรุปรอยพระบาทกลางพงไพรเมื่อสักครู่นะครับแสดงให้เห็นแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าซึ่งวนอุทยานบัวบานได้น้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลและเป็นต้นทุนที่ยั่งยืนแก่ราษฎรจากรอยพระบาทกลางพงไพรมาสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำขึ้นเป็นคลิปวิดีโอเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากคลิปวิดีโอจะประกอบด้วยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันพฤหัสบดีที่25มกราคมพุทธศักราช2511ทรงเปิดอนุสาวรีย์และบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีประวัติว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทางมาเสด็จพักทับณบริเวณหนองบัวลำภูเมื่อปีพ.ศ. 2117ขณะทรงยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีตีกรุงศรีสัตนาคณหุตแต่ทรงพระประชวรเป็นไข้ทรพิษพระเจ้าหงสาวดีจึงอนุญาตให้ยกทัพกลับปัจจุบันมีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเราไปติดตามชมคลิปดังกล่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ครับนอกจากภาพที่ทั้งสองพระองค์เดินทางมาเปิดพระราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังมีภาพทั้งสองพระองค์ทรงนมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเมื่อวันพุธที่22พฤศจิกายน2521นับเป็นภาพเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจกับพวกเราชาวหนองบัวลำภูมากครับทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยพวกเราขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากภาพเก่าเล่าเรื่องมาฟังข่าวสารกันบ้างครับตามที่มหาเถระสมาคมมีมติเมื่อวันที่20มกราคม2569ที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นในทุกวันศุกร์ครับโดยกำหนดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดพิธีสวดไปในแต่ละอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งมีทั้งหมด6อำเภอด้วยกันเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและร่มเย็นนอกจากข้อมูลข่าวสารของจังหวัดแล้วหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรการเข้ากราบพระบรมศพเปิดเวลาใดบ้างขั้นตอนการเข้ากราบพระบรมศพการแต่งกายของผู้เข้ากราบพระบรมศพเส้นทางที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพรวมถึงสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านท่านสามารถชมข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์หรือทาง YouTube Queen สิริกิติ์ Official ครับสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วผมมานะชัยบุลือผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนด้วยเพลงนางฟ้ากลับสวรรค์ขับร้องโดยทศพลหิมพานต์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
9: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์พรหมพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกุมผู้ค้า
11: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อรายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
13: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้นะคะข่าวสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศภัยธรรมชาติการจราจรสิทธิประโยชน์จากภาครัฐหรือแม้แต่กลโกงของมิจฉาชีพการติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะที่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะว่าเมื่อเรารู้ข่าวเร็วก็สามารถเตรียมตัวป้องกันและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารภายในครอบครัวก็ยังช่วยให้สมาชิกทุกวัยเข้าใจสถานการณ์รอบตัวมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและก็เด็กๆที่อาจจะต้องอาศัยคำแนะนำจากคนในบ้านเพื่อให้รู้เท่าทันภัยและก็ใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและก็สื่อที่เชื่อถือได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งต่อทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือว่าข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเพราะการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องก็คือจุดเริ่มต้นของการดูแลตนเองและคนที่คุณรักนะคะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขก็เช่นกันค่ะคุณฟังก็พยายามทำข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมาฝากกันทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าสาระน่ารู้แม้กระทั่งนิทานพาเพลินที่นำมาฝากน้องๆหนูๆกันนะคะล้วนแต่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทั้งนั้นนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องสร้างสุขในบ้านค่ะมาฟังกันดูนะคะคุณฟังการสร้างสุขในบ้านนี้สร้างกันอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังคะความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการไม่ว่าจะยากดีมีจนก็อยากจะให้ตนเองนั้นมีความสุขนะคะคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างที่ตนคิดว่าทำแล้วตนเองจะมีความสุขหรือถ้าได้สิ่งที่ต้องการแล้วตนเองมีความสุขเช่นกันบางคนก็ออกไปแสวงหาความสุขนอกบ้านสุดท้ายคนก็ต้องกลับเข้าบ้านเหมือนเดิมนะคะดังนั้นค่ะแหล่งที่สร้างความสุขให้กับชีวิตให้กับคุณที่ดีที่สุดก็คือบ้านครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวนั้นหากมีความรักความเข้าใจความอบอุ่นมีความเห็นใจกันปัญหาต่างๆที่คิดว่าใหญ่หลวงนักหากมีคนคอยให้กำลังใจคอยช่วยสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เหล่านั้นก็จะดูเล็กไปทันทีค่ะแต่จะทำอย่างไรที่จะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขนะคะครอบครัวจะมีความสุขได้ถ้าหากว่าทุกคนรู้จักวิธีอยู่ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันทุกคนในครอบครัวมีความสำคัญและทุกคนในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะแต่บางครอบครัวนะคะมักจำกัดบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวอย่างเช่นว่ามีข้อกำหนดห้ามลูกแสดงความคิดเห็นห้ามลูกทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบใจเหล่านี้เป็นต้นค่ะข้อห้ามเหล่านี้นะคะมักจะทำให้สมาชิกในครอบครัวอึดอัดแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นครอบครัวที่น่าอยู่และมีความสุขน่าจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติดังนี้ค่ะมาฟังกันดูนะคะการทำงานบ้านร่วมกันค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ใช่ว่างานบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือคนใดคนหนึ่งการที่พ่อบ้านมาช่วยปัดกวาดบ้านหรือล้างถ้วยล้างจานไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกอะไรใช่ไหมคะดีเสียอีกนะคะจะได้เป็นตัวอย่างให้แก่ลูกๆโดยเฉพาะลูกชายเขาจะได้เป็นคนที่มีน้ำใจต่อคนอื่นนะคะข้อต่อไปค่ะทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายสนุกสนานในโอกาสพิเศษของคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นว่าประเพณีรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่การจัดงานปีใหม่สังสรรค์กันในครอบครัวหรือหาเวลาพาครอบครัวไปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดไม่หาความสุขที่สร้างปัญหานะคะอย่างเช่นว่าดื่มเหล้าหรือเล่นการพนันข้อต่อไปค่ะการพูดจาที่ถนอมน้ำใจกันพูดชื่นชมเมื่อทำในสิ่งที่ดีๆพูดให้กำลังใจเมื่อผิดหวังขอโทษเมื่อทำผิดและรู้จักขอบคุณเมื่อมีคนเอื้อเฟื้อค่ะและอีกข้อค่ะยิ้มแย้มให้กันอยู่เสมอจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะครอบครัวนั้นจะมีสมาชิกหลายคนการที่ครอบครัวจะมีความสุขนั้นสมาชิกทุกคนก็ต้องมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยและการที่ทุกคนร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ครอบครัวมีความสุขอบอุ่นมีความรักความเข้าใจกันนั่นแหละคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการแต่ทุกสิ่งที่คุณต้องการก็ตัวคุณเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนทำเองแล้วเมื่อคุณทำได้คุณก็จะภาคภูมิใจที่คุณมีความสามารถสร้างสุขในบ้านได้เหมือนกันนะคะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพาณิชย์เผยครึ่งปีแรกธุรกิจตั้งใหม่ 44,773 รายเพิ่มขึ้น 2.13% สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการวิเคราะห์สถานการณ์การจดทะเบียนธุรกิจช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่สะสม 44,773 รายเพิ่มขึ้น 2.13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนการขยายตัวของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยธุรกิจที่มีการเติบโตโดดเด่นได้แก่ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตภัตตาคารร้านอาหารและร้านขายปลีกเสื้อผ้าด้านการลงทุนจากต่างประเทศภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542เดือนมิถุนายน2569มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย112รายเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 34,056 ล้านบาทส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนจากประเทศจีนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นขณะที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีจำนวน199รายคิดเป็น 31% ของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดและมีมูลค่าการลงทุน 83,779 ล้านบาทคิดเป็น 45% ของเงินลงทุนรวมซึ่งก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาตินะคะที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยและพื้นที่ EEC อย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้นะคะยังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานโดยสนับสนุนค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์พื้นที่จำหน่ายสินค้าและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษซึ่งเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและสิทธิประโยชน์จากนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขยายฐานลูกค้าและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริทึนไลบรารี
2: นิทานชุดมังกรน้อยอยากพ่นไฟ
3: ครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อของเขาในบ้านหลังเล็กๆใกล้เนินเขาถึงครอบครัวของเขาจะยากจนแต่พ่อก็สอนให้เขาเป็นเด็กดีและช่วยเหลือคนอื่นเสมอดังนั้นเด็กชายจึงมีเพื่อนมากและเป็นที่รักของคนทั่วไปและในเช้าของวันที่ร่าเริงวันหนึ่งขณะที่เด็กชายพาแม่วัวออกไปกินหญ้าที่เชิงเขาพ่อหนูก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกำลังร้องไห้
4: แย่จังเลยทำไมฉันถึงเป็นมังกรที่แย่อย่างนี้นะ
5: สวัสดีมังกรน้อยเธอกำลังทำอะไรอยู่นะ
4: ยังจะมาถามอีกว่าฉันกำลังทำอะไรเธอไม่เห็นฉันหรือไงว่าฉันกำลังร้องไห้อยู่อ่ะ
5: ฉันเสียใจนะที่ทำให้เธออารมณ์เสียว่าแต่เธอพอจะบอกกับฉันได้ไหมล่ะว่าเธอร้องไห้ทำไมอ่ะ
4: ก็ฉันน่ะเศร้านะสิก็เพราะว่าฉันน่ะพ่นไฟไม่ได้
5: ทำไมล่ะฉันก็พ่นไฟไม่ได้เหมือนกัน
4: อ้าวก็เธอเป็นมนุษย์นี่นามนุษย์คนไหนจะพ่นไฟได้บ้างล่ะแต่ฉันน่ะเป็นมังกรมังกรทุกตัวต้องพ่นไฟได้นอกจากฉันเท่านั้นที่พ่นไฟไม่ได้
5: อ
4: ้
5: าวการที่มังกรพ่นไฟไม่ได้อ่ะมันแย่มากนักหรอ
4: โอ้ยก็แย่มากที่สุดเลยล่ะใครๆก็ว่าฉันเป็นมังกรนอกก็เป็นมังกรไม่เอาไหนไม่มีใครยอมเล่นกับฉันเลยและฉันต้องอยู่คนเดียวจนกว่าฉันจะพ่นไฟได้ฉันน่ะอยากพ่นไฟได้
5: แย่จริงๆเลยนะ
4: ใช่แย่มากมันแย่ที่สุดเลยอ่ะฉันน่ะคงเป็นมังกรตัวเดียวในโลกที่พ่นไฟไม่ได้ละมั้งและฉันน่ะคงต้องอยู่อย่างเงียบเหงาไปชั่วชีวิต
5: โอ้ยอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิบางทีอ่ะฉันอาจจะช่วยเธอได้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะลองไปถามผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านดูว่าจะช่วยเธอได้ยังไง
4: แล้วผู้เฒ่าของเธอจะช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรอ
5: ช่วยได้สิใครๆก็รู้ว่าผู้เฒ่าน่ะอ่านหนังสือมากมายท่านจึงรู้ทุกอย่างในโลกเธอรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมา

0: านผู้เฒ่าอยู่บ้านหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยู่อยู่อยู่เปิดประตูเข้ามาเลยมาหาข้าแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะหนู
0: สวัสดีจ้าท่านผู้เฒ่าคือฉันมีเรื่องอยากจะมาขอคำแนะนำจากท่านผู้เฒ่านะจ้า
1: อยากรู้อะไรก็ถามมาได้ข้าน่ะมีคำแนะนำให้ไม่คิดเงินหรอก
0: คือฉันน่ะรู้จักมังกรที่พ่นไฟไม่ได้นะจ้าเลยอยากจะถามผู้เฒ่าว่าจะทำยังไงมันถึงจะพ่นไฟได้
1: อยากรู้เรื่องมังกรก็ต้องไปดูหนังสือเกี่ยวกับมังกรเขามีเขียนไว้เป็นตอนตอนนี่ไงวิธีรักษามังกรที่พ่นไฟไม่ได้
0: เขาว่ายังไงบ้างจ๊ะ
1: เขาว่าวิธีรักษามังกรที่พ่นไฟไม่ได้คือต้องทำให้มันจาม
0: แล้วทำยังไงอ่ะมันถึงจะจามล่ะจ๊ะ
1: อันนี้เขาไม่ได้บอกไว้นะเจ้าต้องไปหาเอาเอง
0: ขอบใจมากนะจ๊ะผู้เฒ่างั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะเจ้ามังกรน่ะกำลังรออยู่แล้ววันหลังฉันจะมาเยี่ยมผู้เฒ่าใหม่นะจ๊ะ
2: พ่อหนูรีบกลับไปหามังกรทันทีพ่อหนูจะทำให้มันจามแล้วทีนี้แหละเจ้ามังกรที่น่าสงสารจะพ่นไฟได้กับเขาสักทีแต่พ่อหนูจะทำยังไงนะเจ้ามังกรมันถึงจะจาม
3: จามเหรอไม่รู้สิตั้งแต่ฉันเกิดมานะฉันยังไม่เคยจามมาก่อนเลยล่ะ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะทำให้เธอจามเอง
3: เอาสิเอาสิลิลี่ทำให้ฉันจามเร็วๆเข้านะฉันจะได้พ่นไฟได้สักที
0: งั้นฉันจะเอาต้นหญ้าแยงจมูกเธอนะเวลาที่โดนต้นหญ้าแยงจมูกน่ะใครๆเขาก็จามงั้นแหละ
3: อ้อตกลงตกลงรีบไปเอาต้นหญ้ามาแยงจมูกฉันเร็วเข้าสิ
0: งั้นเอาแล้วนะเตรียมตัวจามได
3: ้ จักรจี
0: โอ้ยนี่อย่าหัวล้อสิรีบๆจามเร็วเข้า
3: ก็มันจักรจีนี่นะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจักรจี
0: จักรจีเหรอแล้วไม่รู้สึกอยากจามบ้างเลยหรือไง
3: ไม่เลยมันจักรจีอย่างเดียวเลยอ่ะ
0: ถ้าทางวิธีเนี้ยจะไม่ได้ผลฮะงั้นเราหาวิธีใหม่ก็แล้วกัน
3: อ้าวเลิกทำไมล่ะกำลังจักรจีพอดีอยู่เลย
0: นี่ไม่ใช่เวลาเล่นสนุกนะลืมแล้วล่ะไงอ่ะว่าเรากำลังพยายามทำให้เธอพ่นไฟได้อยู่นะ
3: จริงด้วยสิถ้างั้นรีบหาวิธีใหม่เร็วๆเถอะนะ
0: ถ้างั้นนะต้องหาทางทำให้เธอเป็นหวัดซะแล้วล่ะเวลาที่ฉันเป็นหวัดนะฉันจะจามไม่ยอมหยุดเลย
3: เอาสิเอาสิแล้วจะทำยังไงดีล่ะฉันถึงจะเป็นหวัดนะ
0: ก็ต้องทำให้เธอหนาวนะสิเอาอย่างนี้ฉันจะพาเธอไปแช่น้ำตกนะรับรองว่าเธอจะต้องเป็นหวัดแน่ๆเลยเอาล่ะเราไปที่น้ำตกกันเถอะเอาล่ะเรามาถึงน้ำตกแล้วเธอลงไปแช่ในน้ำตกสิ
3: ไม่ฉันไม่แช่ไม่ได้เหรอฉันน่ะไม่ค่อยถูกโรคกับน้ำเท่าไหร่นะ
0: ไม่ได้อย่าลืมสิว่าเรากำลังหาทางให้เธอพ่นไฟได้อยู่นะถ้าเธอไม่ให้ความร่วมมืออ่ะแล้วจะรักษาได้ยังไงล่ะ
3: เอาตกลงฉันจะลงไปแช่น้ำเดี๋ยวนี้แหละเกิดเป็นมังกรเนี่ยมันยุ่งยากจริงๆเนาะหนาวฉันน่ะรู้สึกว่าฉันน่ะจะไม่ค่อยสบายแล้วล่ะ
0: เฮ้ยงั้นก็ดีสิแล้วเธอรู้สึกอยากจามบ้างหรือยังล่ะ
3: ไม่เลยอ่ะฉันน่ะรู้สึกอยากจะสั่งน้ำมูกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะแหละ
0: เฮ้ยงั้นอดทนหน่อยนะเดี๋ยวเธอต้องจามแน่เลย
3: ไม่ไหวแล้วอ่ะฉันจะแข็งตายอยู่แล้วอ่ะฉันไม่อยากแช่น้ำอีกแล้วล่ะ
0: ทนอีกหน่อยนะ
3: ไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าขืนอยู่อย่างเนี้ยนะฉันคงต้องแข็งตายก่อนที่ฉันจะพ่นไฟได้แน่เลยให้ฉันขึ้นไปเถอะนะ
0: งั้นก็ช่วยไม่ได้หาวิธีใหม่ก็แล้วกัน
3: ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ท่าทางของฉันน่ะคงจะไม่สบายแล้วล่ะ
0: เฮ้ยฉันผิดเองอ่ะ ฉันไม่น่าบังคับให้เธอลงไปแช่น้ำเลย
3: โอ้ยไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกเธอน่ะทำไปเพราะอยากช่วยฉันมั่งหากเราฉันน่ะมันไม่เอาไหนเองล่ะนะสงสัยนะฉันคงจะพ่นไฟไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วมั้ง
0: อย่าเพิ่งหมดหวังสิเรามาหาทางอื่นกันเถอะ
3: โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยฉันน่ะไม่อยากลองอีกแล้วล่ะ
0: ลองอีกครั้งเถอะนะรับรองว่าคราวนี้เธอจะพ่นไฟได้แน่แน
3: ่เอาก็เอาแต่ฉันน่ะจะรอไม่ครั้งสุดท้ายแล้วนะ
0: ตกลงงั้นเธอรอฉันแป๊บนึงนะฉันขอกลับไปเอาของที่บ้านหน่อย
3: ตกลง
0: ฉันมาแล้วขอโทษนะที่ทำให้รอ
3: โอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกว่าแต่ว่าเธอกลับไปเอาอะไรมา
0: พริกไทยไงล่ะ
3: พริกไทยเอามาทำไมหรอ
0: ก็เอามาให้เธอดมไงมาสิดมพริกไทยนี่เร็วเข้าเธอจะได้จามไงล่ะ
3: ไม่เอาอ่ะฉันว่าอย่าดีกว่านะถ้าทางอ่ะมันคงไม่ได้ผลหรอกนะ
0: เถอะนะเถอะนะมาลองดูหน่อยครั้งนี้ต้องได้ผลแน่แน
3: ่เอาเอาก็เอาแต่ว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ
0: ตกลงตกลงเอาล่ะสูดหายใจเข้าไปลึกๆเลยนะ1 2 3
2: สำเร็จแล้วในที่สุดเจ้ามังกรก็ยอมจามออกมาจนได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเจ้ามังกรจามออกมาติดๆกันจนถึง5ครั้งแล้วในครั้งที่5ก็มีเปลวไฟแลบออกมาจากปากของมัน
3: เฮ้ยสำเร็จแล้วล่ะฉันน่ะเป็นมังกรที่พ่นไฟได้แล้วโอ้ยนี่ฉันฝันไปหรือเปล่านะเนี่ยเนาะ
0: ไม่ได้ฝันหรอกเธอพ่นไฟได้แล้วจริงๆดีใจด้วยนะมังกรน้อย
3: เย้ ฉันพ่นไฟได้แล้วล่ะเพราะเธอคนเดียวเลยเพราะเธอที่ช่วยฉันขอบใจมากนะเธออยากได้อะไรตอบแทนบ้างไหมล่ะเห็นอย่างนี้ก็เถอะนะฉันน่ะมีทรัพย์สมบัติมากมายเลยนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกแค่เห็นเธอมีความสุขฉันก็ดีใจแล้วล่ะ
3: โอ้โหฉันเนี่ยมีความสุขที่สุดในโลกเลยล่ะเป็นเพราะว่าเธอช่วยฉันเอาไว้และฉันน่ะก็อยากจะช่วยเธอบ้างล่ะ
0: แต่ว่าฉันก็มีความสุขอยู่แล้วนี
3: ่ฉันรู้แต่ฉันน่ะอยากให้เธอมีความสุขมากกว่านี้นี่นาเอาอย่างนี้นะฉันจะให้สมบัติฉันกับเธอก็แล้วกันไม่ทำให้เธอร่ำรวยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอีกนะ
0: โอ้ยฉันรับไม่ได้หรอกที่ฉันช่วยเธอก็เพราะอยากช่วยไม่ได้อยากได้สมบัติ
3: ฉันรู้ฉันรู้แต่ลองคิดดูสิว่าถ้าเธอร่ำรวยขึ้นนะเธอก็สามารถช่วยคนอื่นได้มากขึ้นรับไว้เธอหน้านะ
0: เธอพูดถูกถ้าฉันรวยกว่านี้ฉันก็คงจะช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้ตกลงฉันรับเอาไว้ก็ได
3: ้ดีมากมันต้องอย่างนี้สิ
2: ดังนั้นหนูน้อยผู้ยากจนกับพ่อของเขาก็กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเลยตรงกันข้ามเขากับคอยช่วยเหลือคนที่ยากจนกว่าเขาเพราะเขารู้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่เคยมีค่าเท่ากับมิตรภาพส่วนเจ้ามังกรก็มีเพื่อนมากมายไม่มีมังกรตัวไหนรังเกียจมันอีกแล้วแต่ถึงจะมีเพื่อนมากแค่ไหนเจ้ามังกรก็ไม่เคยลืมเด็กชายเลยมันคิดอยู่เสมอว่าเด็กชายเล็กๆคนนี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมันแล้วก็เป็นคนเดียวที่อยู่เคียงข้างมันในเวลาที่มันเศร้าที่สุดและแน่นอนว่าเด็กชายและมังกรได้กลายเป็นเพื่อนที่รักกันตลอด

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะส่งท้ายวันนี้ค่ะครอบครัวอาจจะไม่ดีที่สุดแต่อยู่ด้วยแล้วสุขใจก็พอสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายๆท่านเลยหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมาดูข้อความกันก่อนเลยดีกว่าว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงวันศุกร์ปลายๆสัปดาห์แบบนี้เดี๋ยวก็จะได้พักผ่อนกันในช่วงเวลาของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับหลายๆคนก็มีกำหนดการมีแผนใช่ไหมบอกว่าจะไปพักผ่อนไปทะลงทะเลด้วยยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยนะครับทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือว่าภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องราวของหน้าฝนอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับดังนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของฝนฟ้าต่างๆที่จะต้องเดินทางกันนะครับแน่นอนเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเรื่องราวของการดูแลร่างกายของเราครับวันนี้มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ส่งมานะครับก็เดี๋ยวประสานงานให้นะฮะดูข้อความจากคุณฟิล์มด้วยวันนี้บอกว่าฟังรายการอยู่ฟังทุกๆวันเลยในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับก็จัดเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบอร์โทรศัพท์ครับที่พูดคุยกันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ02-276-9721นะครับอ่ะดูข้อความกันแน่นี่ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะมีคุณอธิติยาสมาชิกใหม่ส่งเข้ามาครับบอกว่าคุณบอลขาช่วยดูให้หน่อยขึ้นว่าไม่ได้ถือบัตรลงทะเบียนนะครับโอเคทบทวนสิทธิ์นะครับฝากแชร์เรื่องของการทบทวนสิทธิ์นิดนึงได้เลยครับวันนี้มีการประกาศไปใช่ไหมครับเรื่องราวของผู้ที่ผ่านเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้นะครับเรียกว่ามีการแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวนำเรียนกับคุณผู้ฟังอีก ครั้งหนึ่งกรณีดังกล่าวครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาบอกกันนะครับโดยทางกระทรวงการคลังครับแน่นอนเปิดขั้นตอนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่โดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังครับเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการนะครับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยท่านสามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ครับ17กรกฎาคมจนถึง31กรกฎาคมนะฮะผ่าน4ช่องทางด้วยกันช่องทางไหนบ้างในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์1เว็บไซต์โครงการนะครับผ่านได้เลยนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางที่2ก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ซึ่งจะเปิดระบบให้ดำเนินการออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาหรือสามารถที่จะยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนได้ทั้ง5ธนาคารเลยครับนะฮะไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับธนาคารออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการนะครับอันนี้นำเรียนด้วยมาดูขั้นตอนกันหน่อยนะครับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วเนี่ยปรากฏพบว่ามีการแจ้งว่าท่านเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับระบบจะแสดงผลเรื่องของการตรวจสอบและรายละเอียดชัดเจนครับว่าเหตุผลอะไรที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมกับการระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนดังนั้นท่านก็สามารถที่จะยื่นเรื่องของการยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรเลยก็ไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการและก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารอย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทบทวนสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับธนาคารออมสินก็ได้ธ.ก.ส.ก็ได้ธ.อ.ส.ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้ในวันและเวลาทำการนะครับอันนี้ก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับแจ้งมานะฮะจุดไหนเป็นอย่างไรคุณสุเทพบอกว่ามีบัตรผู้สูงอายุใช่ไหมครับโอเคนะครับใครที่ส่งเข้ามานะครับจากผู้เตยวิเชียรบุรีบอกจังหวัดเพชรบูรณ์สัญญาณชัดเจนดีแจ้งมาในข้อความได้เลยนะครับตรงไหนที่สามารถช่วยเหลือตรงไหนที่สามารถติดตามแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้ก็จะนำเรียนข้อมูลเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพาไปที่จังหวัดสงขลากันนิดนึงครับไปตามภารกิจของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดทางด้านของปภ.ครับก็ได้มีการจัดทำนะฮะเป็นการจัดฝึก CIMEX 2026นั่นเองนะครับเพื่อที่จะจำลองเหตุอุทกภัยสงขลายกระดับแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับได้มีการจัดการฝึกนะฮะเรื่องของการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติหรือ CIMEX 26นะฮะซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวกรณีเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาถ้าใครจำได้ย้อนกลับไปปีที่แล้วนะครับอุทกภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าเราต้องมีมาตรการในการยกระดับแผนรับมือภัยพิบัตินะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าบทเรียนครับจากอุทกภัยใหญ่ในจังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมา2568ทำให้รัฐบาลครับเร่งพัฒนาศักยภาพการรับมือภัยพิบัติโดยได้นำบทเรียนจากหาดใหญ่โมเดลมาต่อยอดจัดทำทั้งเรื่องของการจัดหาเรือกู้ภัยรถกู้ชีพ ครื่องมือกู้ภัยต่างๆนะครับร่วมกับเฮลิคอปเตอร์จัดหาเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกเหล่าทัพแล้วก็ทุกหน่วยงานครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยตรงนี้ครับจะมีการตรวจเยี่ยมจุดฝึกต่างๆเพื่อให้มีความมั่นใจนะครับว่าทุกๆหน่วยงานมีความพร้อมมากกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าทุกฝ่ายก็ได้นำบทเรียนจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอุทกภัยในปีที่ผ่านมาปรับปรุงแผนการทำงานนะครับทั้งบุคลากรทั้งทางด้านของเทคโนโลยีนะฮะศักยภาพของแต่ละหน่วยสิ่งสำคัญครับคือการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนี่นะครับโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันภัยมากกว่าการเยียวยานะครับกำชับให้ทุกๆหน่วยงานเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งระหว่างเกิดเหตุแล้วก็ช่วงที่ก่อนภัยจะมาช่วงเกิดเหตุด้วยแล้วก็หลังเกิดเหตุดูแลทุกขั้นตอนโดยการตั้งเป้าหมายว่าหากเกิดอุทกภัยขึ้นมาอีกจะต้องไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดแล้วก็ย้ำว่าทุกจังหวัดทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมแรงนะครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าจะต้องมีการสื่อสารนะฮะกับพี่น้องประชาชนการประชาสัมพันธ์เรื่องข้อมูลข่าวสารต้องรวดเร็วนะฮะแล้วก็ต้องถูกต้องด้วยขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนตรวจสอบนะฮะลดการเผยแพร่ข่าวปลอมในช่วงภัยพิบัติด้วยเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็สำคัญนะฮะก็นี่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องเป็นประโยชน์ครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อ่ะเนื่องในโอกาสสำคัญหลายท่านเลยนะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆสอดคล้องกับเรื่องของภัยพิบัติด้วยทางด้านของแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ครับล่าสุดเขามีการยกเครื่องนะครับแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์โฉมใหม่เพื่อที่จะปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติให้เราเนี่ยรู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตนะโดยเรื่องนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยรัฐบาลยกระดับการรับมือภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยอันนี้สำคัญครับจากตั้งรับไปเป็นการป้องกันเชิงรุกด้วยการพัฒนานะฮะพัฒนาแพลตฟอร์มไทยวอเตอร์นะครับเป็นไทยวอเตอร์เวอร์ชันใหม่ที่มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานให้แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ประชาชนทั่วไปนะครับไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเลยก็ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ามีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับให้สอดคล้องนะครับภายใต้13กระทรวงแล้วก็1องค์กรอิสระทำให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศเนี่ยอยู่บนมาตรฐานเดียวกันนะฮะข้อมูลเดียวกันลดปัญหาข้อมูลขัดแย้งในภาวะวิกฤตอันนี้ดีมากๆเลยทีเดียวจุดเด่นของแอปพลิเคชันนี้ครับไทยวอเตอร์นะครับเวอร์ชันใหม่นี้คือ1เลยสามารถติดตามข้อมูลผ่านแผนที่ข้อมูลแบบโต้ตอบหรือว่า Interactive Map อันนี้สำคัญนะฮะง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเขามีการรวบรวมข้อมูลสำคัญเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยไว้ในหน้าเดียวเลยคุณผู้ฟังอันนี้สะดวกจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ฝนกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวคาดการเรื่องพายุต่างๆนะฮะปริมาณฝนระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนบางทีเราเจอข่าวใช่ไหมเวลาที่ฝนตกหนักๆอ่ะมีเฟกนิวมีข่าวปลอมโอ้เขื่อนตรงนั้นตรงนี้แล้วเข้าไปดูในแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์เนี่ยเราจะมั่นใจได้นะครับน้ำในเขื่อนต่างๆพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับค่าฝุ่น PM 2.5 ก็มีด้วยนะนะระบบแจ้งเตือนภัยทำให้เข้าใจง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นข้อมูลคาดการล่วงหน้าเฉพาะจุดลดผลกระทบนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ได้เตรียมพร้อมไงครับในการรับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อยากดาวน์โหลดครับตามตัวเลย Thai Water รู้น้ำรู้อากาศทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็สามารถที่จะ ไปดาวน์โหลดกันได้นะครับแอปพลิเคชัน Thai Water ตามตัวเลยครับ THAI Thai Water ก็ WATER นะครับ Thai Water ตามตัวเลยนะครับต้องบอกว่านี่คือแพลตฟอร์ม Thai Water เนี่ยเป็นการบูรณาการเรื่องของเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดครบทั้ง76จังหวัดเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการนะครับในแต่ละจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นก็สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยตามบริบทของแต่ละพื้นที่ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนนะฮะเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจอพยพประชาชนได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะแจ้งเตือนภัยพิบัติต่างๆเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: จับประเด็น VIP
5: สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีครับอยู่ด้วยกันที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าในทุกๆวันนะครับก็จะมีบุคคลสำคัญครับที่ต้องบอกว่าสร้างประโยชน์นะครับโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นมาพูดคุยนะครับเป็นแขก VIP วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่จะได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคมะเร็งคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าหลายคนที่พอทราบข่าวต่างๆแล้วเนี่ยก็หมดหวังใช่ไหมหลังจากที่ทราบว่าเอ๊ะเรามีคนสนิทมีคนที่รักเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแต่วันนี้ครับใครที่ติดตามอยู่อยากให้ฟังเรื่องนี้ดีๆเลยความหวังใหม่ครับของผู้ป่วยมะเร็งนะครับแพทย์จากมอมีนวัตกรรมคุณผู้ฟังเป็นนวัตกรรมเซลล์บำบัดประสิทธิภาพสูงครับที่จะมาช่วยเรื่องนี้นะครับนี่คือความหวังใหม่จริงๆสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับวันนี้มีท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่าย

0: แพทย์หญิงจักราวดีจุฬามณีนะครับเข้าสู่รายการด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่าหมอเจตี้ก็ได้ค่ะจะได้ท่านหน
0: ่
1: อย
0: ได้เลยครับคุณหมอขออนุญาตเรียกคุณหมอกันละกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเอาชื่อก่อนเลยนะครับว่าชื่ออะไรหลักการทำงานอย่างไรแล้วเข้าไปจัดการกับเซลล์มะเร็งร้ายในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยได้ยังไงครับคุณหมอ
1: ค่ะก็คือตัวนวัตกรรมเซลล์บำบัดนะคะตัวคาร์ทีเซลเนี่ยจริงๆย่อมาจากไพรมาริกแอนติเจนรีเซปเตอร์ทีเซลค่ะ
0: ครับ
1: เนี้ยตัวทีเซลเนี่ยปกติเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วซึ่งสามารถที่จะกำจัดเซลล์มะเร็งได้บางส่วนค่ะแต่ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้มะเร็งมันหมดไปได้ดังนั้นการที่เราเอาทีเซลเนี่ยค่ะหรือว่าตัวเซลล์ภูมิกันไข้มาเนี่ยดัดแปลงทางพันธุกรรมโดยที่เราใส่ตัวรับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นตัวมุ่งเป้าค่ะเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยคนไข้ก็จะรู้จักยามุ่งเป้าใช่ไหมคะ
0: อ
1: ันนี้จะเรียกว่าเป็นเซลล์มุ่งเป้าค่ะก็คือเราติดตัวอาวุธเนี่ยให้กับตัวทีเซลของคนไข้หลังจากนั้นเราก็เพาะเลี้ยงให้เซลล์เนี่ยมีเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเพียงพอสำหรับรักษาแล้วเราก็ฉีดกลับให้กับคนไข้เหมือนการให้เลือดเลยค่ะหลังจากนั้นเซลล์ตัวนี้ค่ะมันก็จะเข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็งที่อยู่ในตัวผู้ป่วยจนหมดแล้วนอกจากนี้เนี่ยการที่เราใช้เซลล์ข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับยามุ่งเป้าอื่นๆก็คือว่าเซลล์มันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็เป็นเซลล์ของเราเองด้วยมันก็จะสามารถที่จะอยู่ในร่างกายของเราวนเวียนเหมือนเป็นทหารคอยลาดตระเวนถ้าเมื่อไหร่มีมะเร็งขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะก็จะกำจัดแล้วก็เพิ่มจำนวนได้เองในร่างกายใครก็เป็นการรักษาเพียงหนึ่งครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับการให้เคมหรือว่ายามุ่งเป้าที่เราต้องให้หลายๆรอบค่ะนั้นมันก็เลยมีประสิทธิภาพดีแล้วก็ผลแทรกซ้อนเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับการให้เคมีบำบัดหรือว่าการรักษาด้วยปลูกถ่ายสืบต้นกำเนิดค่ะในส่วนของนวัตกรรมที่เป็น PSU เนี่ยคำว่า PSU ก็มาจาก Queen of Songkhla University หรือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นนวัตกรรมที่เราได้ดีไซน์ตัวรับหรือว่าตัวมุ่งเป้าเนี่ยขึ้นมาเองทำให้ตัวคาร์ทีเซลเนี่ยสามารถผลิตได้ในโรงพยาบาลมออค่ะ
0: ก็ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะครับในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่าโรงพยาบาลมออด้วยนะครับจากคณะแพทยศาสตร์ด้วยคุณหมอครับจุดเด่นของนวัตกรรม PSU CAR T cell เนี่ยที่เรียกว่าคนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยจุดเด่นของนวัตกรรมตัวนี้มันเด่นอย่างไรบ้างครับ
1: เนื่องจากว่าตัวเซลล์ที่เราตัวยีนที่เราดีไซน์เนี่ยค่ะพอเราผลิตเนี่ยปรากฏว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวคาร์ทีเซลอื่นๆที่มีข้อมูลในต่างประเทศค่ะตัวเซลล์เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้ตัวโรคของผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะผู้ป่วยจะมีโรคเยอะระยะสุดท้ายที่การรักษามาตรฐานเนี่ยไม่สามารถได้ผลแล้วเนี่ยสามารถหายขาดได้อีกนะคะก็คือเกือบ 90% ก็คือตัวเลขจริงคือร้อยละ85ก็คือ 85% ค่ะโดยปกติเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้หมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะตอบสนองต่ออะไรได้อีกแล้วแต่ยังสามารถรักษาได้เซลล์บำบัดแล้วหายขาดได้อีกก็ถือว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สูงมากแล้วก็ผู้ป่วยที่หายอย่างรายแรกที่เรารักษาค่ะตอนนี้ก็2ปีครึ่งแล้วค่ะก็น้องก็กลับไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าเปรียบเทียบกับตอนนั้นก็คือไม่มีอะไรจะให้อะไรเงี้ยค่ะน้องก็เหมือนทำใจแล้วแล้วเราก็เริ่มให้รักษาคนไข้พอดีแล้วก็เลยน้องเขาก็สมัครใจที่จะรับการรักษาสมัยที่เรายังทำเคสแรกๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลยครับทราบว่าอัตราการหายจากโรคในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจากข้อมูลคุณหมอสูงถึง 90% ด้วยแล้วก็เขามีการใช้เวลาเพียงแค่7วันด้วยตรงนี้ครับบนอยากทราบจังเลยว่านี่คือจุดเปลี่ยนของการรักษามะเร็งอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
1: คือจริงๆถามว่าที่เป็น7วันเนี่ยคือเป็นระยะเวลาที่เราผลิตแต่ถามว่าเซลล์มะเร็งที่หมดไปจริงๆก็ประมาณ7-14วันก็คือภายใน2สัปดาห์โดยปกติเนี่ยค่ะก็คือมาตรฐานในการผลิตเซลล์บำบัดเนี่ยอย่างที่บอกกระบวนการก็คือเราต้องเก็บเซลล์คนไข้มาก่อนแล้วก็เอามาปรับแต่งข้างนอกร่างกายของไข้ก็คือผ่านเครื่องผลิตเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นถุงเลือดหลังจากนั้นค่อยใส่กลับให้กับคนไข้โดยปกติใช้เวลาผลิตประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะแต่ว่าจากการที่ตัวยีนคาร์ตัว PSU ของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มจำนวนได้ดีแล้วก็ หลังจากเราให้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปเพิ่มจำนวนในร่างกายคนไข้อีกดังนั้นเนี่ยเราใช้เวลาผลิตแค่7 วันนั้นคนไข้เราก็ไม่ต้องรอนาน 2-3

0: 3สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะบางคนก็รอไม่ได้เพราะว่าโรคเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้สามารถที่จะย่นระยะเวลาการรอคอยได้2ก็คือว่าหลังจากเรารักษาไปปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็นอนโรงพยาบาลแค่2สัปดาห์นะคะโดยปกติถ้าเราให้เคมีคนไข้ก็ต้องมาเนื้อออกใช่ไหมคะก็ต้องมาเดือนละครั้งอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอย่างปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าเป็นเซลล์ที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยค่ะก็ต้องใช้เวลานอนโรงพยาบาลอย่างน้อยเดือนครึ่งถึง2เดือนนั้นการรักษาก็จะค่อนข้างสั้นที่เหลือเราก็จะติดตามผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนอกคนไข้ก็จะค่อนข้างแฮปปี้ในการที่จะรักษาด้วยเซลล์บำบัดมากกว่าค่ะ
1: มีผลข้างเคียงไหมครับกับการรักษาวิธีนี้ครับคุณหมอ
0: ค่ะก็ผลข้างเคียงหลักๆสำคัญเนื่องจากว่าเซลล์มันมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราหลังจากเราใส่เซลล์อะค่ะถ้าผู้ป่วยมีมะเร็งเยอะส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีไข
1: ้
0: มีเรื่องของเหนื่อยออกซิเจนในเลือดต่ำได้แล้วก็มีเรื่องของความดันตกซึ่งผลแทรกซ้อนเหล่านี้ค่ะเราสามารถที่จะรักษาด้วยยาเราเรียกว่าเป็นยาแอนติบอดีที่จัดการเรื่องของภาวะโปรตีนหลังจากที่เรารักษาใส่เซลล์อะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้จะค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้อย่างข้อมูลของมอแล้วก็ไม่ได้มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการที่มีภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ค่ะอย่างอื่นก็อาจจะมีในระยะใกล้ๆ2สัปดาห์เนี่ยบางทีพอมีการอักเสบเยอะๆเซลล์บางส่วนมันก็จะมีการเข้าไปสู่ระบบประสาทนะคะซึ่งเป็นชั่วคราวค่ะในช่วงที่เซลล์มันสูง
1: ค
0: นไข้ก็จะมีเขียนหนังสือไม่ค่อยถนัดหรือว่าจะมีการนับเลขไม่ถูกเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจำกัดภายใน 24-48 ชั่วโมงแล้วเราก็จะมียาที่ใช้รักษาเช่นพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งผลแทรกซ้อนเหล่านี้มันก็จะเป็นค่อนข้างจำกัดแล้วก็เป็นระยะสั้นหลังจากที่เรารักษาค่ะ
1: ครับไฮไลท์สำคัญครับที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังถ้าได้ทราบข้อมูลนี้เนี่ยทุกคนจะต้องหูผึ่งแน่นอนเห็นบอกว่าสามารถลดต้นทุนลงได้ถึง10เท่าทางมอทำยังไงอะครับที่สามารถที่จะทลายกำแพงราคาที่เคยสูงเลี่ยวในต่างประเทศแล้วลดต้นทุนได้ถึง10เท่าอะครับ
0: ก็น่าจะเริ่มจากการที่เราประดิษฐ์ตัวคาขึ้นมาเองจริงๆมันคือยีนนะคะที่เป็นตัวรับที่เราใส่เข้าไปในทีเซลล์คนไข้นั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยคาทีเซลล์เนี่ยมันมีจำหน่ายแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าเมืองไทยค่ะถ้าเข้าเมืองไทยตอนนี้กำลังจะขึ้นทะเบียนอย.1ตัวเนี่ยราคาค่ารักษาต่อ1ถุงสำหรับคนไข้1รายเนี่ยคือ20ล้านบาทแค่ฟังราคาเราก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้อยู่แล้วอะค่ะเนาะไม่สามารถที่จะไปเบิกจ่ายด้วยสิทธิ์ใดๆนั้นเนี่ยทำให้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพการรักษาด้วยคาเนี่ยมันจะดีแต่คนไข้เข้าไม่ถึงมันก็จะไม่มีประโยชน์นะคะนั้นทางมอก็เลยคิดค้นตัวคาทีเซลขึ้นมาแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทำให้เราสามารถที่จะใช้ตัวนวัตกรรมของเราเองเนี่ยค่ะในการผลิตนั้นเนี่ยจากต้นทุนที่20ล้านเนี่ยเราสามารถผลิตตามมาตรฐาน GMP นะคะเราผลิตตามมาตรฐานปกติที่ต่างชาติใช้เลยค่ะแต่ว่าความต่างก็คือว่าเนื่องจากว่าเราไม่ต้องซื้อลิขสิทธิ์การใช้คาของคนอื่นมาเราก็เลยทำให้ลดต้นทุนตรงนี้จาก20ล้านเหลือเพียง2ล้านบาทต่อรายค่ะซึ่งราคา2ล้านเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่ามันก็จะยังแพงนะคะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยยามุ่งเป้าในปัจจุบันถ้าเราใช้หลายๆคอร์สหาหลายๆครั้งเนี่ยตอนนี้นี่ค่ารักษาก็ประมาณไม่ต่ำกว่า 1.5-2 ล้านอยู่แล้วรวมทั้งค่าปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
1: ครับ
0: ก็ราคาประมาณ 1-4 ล้านได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับโรคค่ะดังนั้นก็คิดว่าด้วยราคาที่ลดลงเนี่ยต่อไปเราก็จะพยายามให้ศึกษาให้ตัวคาร์บิเซลเนี่ยเข้าสู่การศึกษาทางคลินิกแล้วก็ขึ้นทะเบียนอย.ต่อไปในอนาคตค่ะ
1: นี่นับว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับผู้ที่ป่วยนะครับล่าสุดนี่นอกเหนือจากระบบมะเร็งเลือดแล้วนะครับเห็นบอกว่ามะเร็งระบบเลือดแล้วเนี่ยนวัตกรรมตัวนี้ครับยังสามารถที่จะเข้าไปดูแลช่วยรักษาในส่วนของโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่า SLE หรือที่คุณผู้ฟังน่าจะรู้จักกันก็คือโรคพุ่มพวงได้อีกด้วยใช่ไหมครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
0: ก็คือว่าจากหลักการที่ตัวมุ่งเป้าอะค่ะของตัวคาที่เราผลิตเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็น CD19 คา T cell ตัว CD19 เนี่ยมันจะเป็นโปรตีนที่อยู่บนตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันของคนเราที่จะผลิตแอนติบอดีออกมาค่ะโรคภูมิพวงเนี่ยหรือว่าโรค SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยคือชื่อเดียวกันก็คือว่าโรคเกิดจากการที่ร่างกายเราเนี่ยผลิตแอนติบอดีต่อต้านเนื้อเยื่อของตัวเองค่ะดังนั้นเวลาเราจะรักษา SLE พวกนี้ค่ะ การรักษาก็คือการลดตัวสร้างภูมิคุ้มกันก็จะมีการให้สเตียรอยด์การไปให้ยาแอนติบอดีต่างๆดังนั้นหลักการเนี่ยถ้าเรากำจัดตัวที่จะผลิตแอนติบอดีได้โรคก็จะสงบลงดังนั้นตัว SLE เนี่ยก็จะมี B เซลล์คนไข้ที่เป็น SLE ก็จะมี B เซลล์ที่ผลิตตัวภูมิกันต่อต้านตนเองเราก็ใช้คาร์ทีเซลได้ในการที่จะไปจัดการตัว B เซลล์เหล่านี้ให้หมดไปนำให้ตัวภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเองเนี่ยมันหายไปต่างกับคอนเซ็ปต์ของมะเร็งก็คือว่ามะเร็งเป็นมะเร็งของ B เซลล์แล้วก็จัดการตัวมะเร็ง B เซลล์ค่ะประมาณนั้นก็คือว่าเป็นการกำจัดตัว B เซลล์ในตัวผู้ป่วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนละโรคกันก็ตัว SLE แล้วก็มีรักษาไป2รายที่มอค่ะแต่ว่าข้อมูลอาจจะยังน้อยก็หาย 100% ค่ะตอนนี้คนไข้ก็หายมาเกือบ2ปีแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะกลับไปทำงานได้เดิมเนี่ยเขามีตาเกือบบอดเพราะว่ามีเรื่องของเยื่อบุตาข้างในมันอักเสบแล้วก็รักษามา7ปีแล้วค่ะไม่หายแล้วก็มีปอดอักเสบมีน้ำในปอดมีเม็ดเลือดแดงแตกทุกอย่างหลายระบบอะค่ะเราก็ให้คาร์ทีเซลก็ภายใน1เดือนเนี่ยใครก็สามารถที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วก็ฟื้นกลับไปทำงานเนี่ยค่ะตอนนี้ทุกวันนี้คนไข้ก็ยังส่งข้อความมาบอกว่าได้กลับไปทำงานแล้วตาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะค่ะซึ่งอีกไม่นานเราก็น่าจะทำการศึกษาในคนไข้ที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองมากขึ้นค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับก็ได้มีการทำเรื่องของนวัตกรรมตัวนี้ PSU CAR T cell ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วครับคุณหมอแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันสามารถใช้จริงแล้วขยายวงกว้างอย่างไรได้บ้างครับ
0: ตอนนี้ทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็เห็นความสำคัญของการที่พยายามจะผลักดันตัว CAR T cell ให้เข้าสู่วงกว้างมากขึ้นแล้วก็ให้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์นะคะใช้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือว่าปัจจุบันที่ทำเลยนะคะก็คือเป็นการรักษาเฉพาะรายนะคะก็คือว่าเรามีรักษาทั้งที่โรงพยาบาลมอแล้วก็โรงพยาบาลที่เราทำMOU ด้วยกันอย่างเช่นกรมการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีการรับคนไข้มารักษาที่เราหรือมีการรับเลือดจากโรงพยาบาลต้นทางมาผลิตแล้วก็ส่งกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดได้คนไข้ก็จะได้ไม่ต้องเดินทาง
1: ครับ
0: อันต่อมาก็คือว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราพยายามจะทำให้ได้มาตรฐานเป็นเนื่องจากคาร์ทีเซลคือยาชนิดหนึ่งอะค่ะดังนั้นถ้าเราจะผลิตส่งไปให้ที่อื่นหรือว่าให้คนไข้เนี่ยเขาได้ใช้อย่างสบายใจแล้วก็อยากให้มันผ่านการขึ้นทะเบียนโดยองค์การอาหารและยา
1: ครับ
0: ค่ะดังนั้นตอนนี้เราก็เลยกำลังสร้างตัวโรงงานที่จะผลิตตัวคาร์ทีเซลซึ่งตอนนี้เราผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เราทำทุกวันเนี่ยก็คือได้ประมาณ40รายต่อปีถ้าหากว่าเราทำโรงงานเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ100รายต่อปีค่ะนั้นตอนนี้เรากำลังสร้างโรงงานอยู่อันถัดมาก็คือเรื่องของการศึกษาทางคลินิกอย่างเป็นระบบเพื่อให้นำข้อมูลเนี่ยค่ะยื่นต่อคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไปโดยคิดว่าน่าจะประมาณ 1-2 ปีในระหว่างนี้เราก็พยายามผลักดันเรื่องการรักษาเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายต่างๆของผู้ป่วยโดยที่อาศัยข้อมูลประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆที่เราได้ทำในการศึกษาทางคลินิกเนี่ยค่ะเพื่อให้ได้รับการ อนุมัติในการที่จะเบิกจ่ายได้ต่อไปในอนาคตก็กำลังพยายามทุกทางอยู่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้เลยนะครับสำหรับการเดินหน้านะครับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยช่วงท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้คุณหมอส่งกำลังใจส่งความหวังครับให้กับผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวด้วยที่หลายๆครอบครัวก็ต้องต่อสู้นะครับกับเรื่องของโรคมะเร็งแล้วก็ SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองอยู่ในขณะนี้ด้วยอยากจะส่งกำลังใจอย่างไรแล้วก็การเดินหน้าของความสำเร็จของมอครั้งนี้ด้วยครับ
0: ก็อยากจะให้กำลังใจทั้งผู้ป่วยและญาตินะคะด้วยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นหมอโรคเลือดค่ะซึ่งก็ดูคนไข้มะเร็งหลายๆแบบอยู่แล้วนะคะเวลาที่คนไข้ทราบว่าเราเป็นมะเร็งนะคะมันเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะก็คือมันใช่เราเหรออะไรเงี้ยค่ะเราเพิ่งทำงานเราเพิ่งเรียนหนังสือทุกอย่างมีมาหมดเลยค่ะคือเราเคยเจอพวกนี้มาหมดละสิ่งที่อยากจะบอกคนไข้เลยก็คือว่าพยายามตั้งสตินะคะแล้วก็พยายามสู้ต่อไปแล้วก็คิดว่าเราเป็นโรคละสุดท้ายเราก็ต้องดูซิว่าเราจะรักษายังไงได้บ้างใช่เดี๋ยวนี้ค่ะการนวัตกรรมการรักษาเนี่ยมันมีหลายอย่างการเป็นมะเร็งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่หายแล้วก็ต้องเสียชีวิตทุกรายนั้นอยากจะให้ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้อะค่ะว่า โรคของเราเนี่ยมันมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างแล้วก็เราต้องใช้ยายามุ่งเป้าเป็นเซลล์บำบัดเป็นปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดหรืออย่างไรแล้วเราก็เข้าสู่การรักษาตามระบบพยายามไปหาคุณหมอตามนัดมีถ้ามียาก็พยายามกินอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลตัวเองรักษาความสะอาดต่างๆระวังเรื่องของการติดเชื
1: ้
0: อรวมทั้งญาติๆอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะให้กำลังใจแล้วก็ดูแลกันทั้งครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งหมดความหวังต่างๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเหมือนคิดเองถ้าเราไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเราอย่าเพิ่งแบบเราต้องไม่หายแน่ๆเลยหรือเราไปฟังสื่อต่างๆมาว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่บางทีเราอาจจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องพวกนี้ค่ะกับคุณหมอไม่งั้นจะทำให้เราเนี่ยตัดโอกาสในการที่จะรักษาค่ะก็เลยคิดว่าตอนนี้ถ้าให้แนะนำง่ายๆเลยก็คือว่าพยายามปรึกษาคุณหมอทุกสเต็ปเลยค่ะตั้งแต่วินิจฉัยการดูแลตัวเองไปถึงแนวทางการรักษาแล้วหากถ้ามีผู้ป่วยที่อยากจะรักษาด้วยคาร์ทีเซลอันดับง่ายๆค่ะบางทีคนไข้อาจจะยังไม่รู้ว่าโรคเราเนี่ยหมอจะรักษาได้คาร์ทีเซลหรือเปล่าก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ได้ค่ะถ้าว่าเป็นพวกกลุ่มโรคเลือดเนี่ยค่ะคุณหมอที่เป็นคุณหมอโรคเลือดเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคาร์ทีเซลเนี่ยเหมาะสำหรับรักษาคนไข้กลุ่มไหนระยะไหนแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยมาที่โรงพยาบาลหรือว่าติดต่อปรึกษามาค่ะทางเราก็ยินดีค่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆครับวันนี้ที่มาทั้งให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็มาสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะครับกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจักราวดีจุฬามณีนะครับที่วันนี้มาพูดคุยในรายการขอบพระคุณนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงจักราวดีจุฬามณีครับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและรักษาด้วยเซลล์บำบัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแน่นอนว่าในทุกๆพื้นที่ครับต้องบอกว่ามีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นความหวังนะครับมีคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งอยู่พอทราบเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังแล้วก็เดี๋ยวจะติดต่อไปที่มอ.นะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยดีใจครับที่เป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้ป่วยที่ต้องบอกว่าป่วยเป็นมะเร็งบางคนอย่างที่คุยกับคุณหมอก็บอกว่าหมดหวังแล้วก็ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนะครับลองติดต่อไปดูครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปนะครับนี่คือความสำเร็จครับที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะแพทยศาสตร์ครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับความหวังใหม่ผู้ป่วยมะเร็งแพทย์มอ.ครับพัฒนา PSU คาร์ทีเซลนวัตกรรมเซลล์บำบัดประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ครับอีกหนึ่งเรื่องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เยอะแยะล่าสุดต้องนำเรียนว่ารัฐบาลยืนยันครับเรื่องของกัญชาเสรีนะไม่มีนะครับกัญชาไม่เสรีที่มีการแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ย้ำครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเตือนครับมีการลักลอบนำออกนอกประเทศเนี่ยโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับนะฮะ4เท่าหรือทั้งจำทั้งปรับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับที่มีการแชร์กันอยู่นะฮะในสื่อสังคมออนไลน์แม้ว่ากัญชาในประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมเฉพาะสำหรับทางการแพทย์และสุขภาพแต่สำหรับบางประเทศกัญชาก็ยังถูกจำกัดครับก็ยังถูกจัดเป็นเรื่องของยาเสพติดให้โทษร้ายแรงดังนั้นคุณผู้ฟังฟังดีๆครับรัฐบาลย้ำเตือนประชาชนย้ำเตือนนักเดินทางปฏิบัติตามกฎหมายนะครับของประเทศนั้นๆอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดเจตนากระทำผิดกฎหมายทั้งนี้ครับหากคุณผู้ฟังหากประชาชนพบเห็นนะฮะการลักลอบจำหน่ายช่อดอกกัญชาที่ผิดกฎหมายพบว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญในพื้นที่แจ้งได้เลยครับแจ้งได้เลยสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดยกระดับควบคุมแล้วก็เฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดครับภายใต้กฎนะฮะภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568ที่มีการกำหนดช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัยส่งออก จำหน่ายแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเนี่ยท่านจะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา46เท่านั้นกรณีจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปจะต้องเป็นผู้ที่มีใบสั่งจ่ายยาจากผู้ประกอบวิชาชีพเช่นจากแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านนะครับเภสัชกรทันตแพทย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยการสั่งจ่ายได้ไม่เกิน30วันทั้งนี้ครับห้ามจำหน่ายเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการเว้นแต่เป็นการรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพห้ามนะฮะห้ามจำหน่ายผ่านเครื่องอัตโนมัติห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้ามโฆษณาในทุกช่องทางผู้ใดฝ่าฝืนลักลอบจำหน่ายแปรรูปส่งออกช่อดอกกัญชาอย่างผิดกฎหมายรวมถึงมีการแอบขายให้กับบุคคลที่ไม่มีใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ท่านมีความผิดนะครับมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542มาตรา78มีโทษคุณผู้ฟังจำคุกสูงสุด1ปีปรับสูงสุด 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศว่าด้วยการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรหรือพยายามหลบเลี่ยงการตรวจค้นมีโทษตามกฎหมายที่ต้องระวางโทษนะครับอย่างเด็ดขาดระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับ4เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับย้ำกันโทษหนักนะฮะลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศคุกสูงสุด10ปีปรับ4เท่านะฮะอันนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาบอกกันนะฮะเพราะว่าเป็นประโยชน์บางทีแล้วเนี่ยอาจจะรู้อาจจะไม่รู้อาจจะทราบอาจจะไม่ทราบต้องทราบนะครับเรื่องนี้อ่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างใครที่กำลังติดตามอยู่ประชาสัมพันธ์กันบ่อยนะครับคนที่เป็นนักร้องเสียงทองเรื่องนี้ครับต้องนำเรียนกันเลยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ต้องบอกเรื่องนี้ครับทุบสถิติใหม่กับยอดผู้สมัคร 2,000 คนทั่วประเทศโอ้โหเรียกว่าท่ามกลางกระแสเรียกร้องนะครับเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนทั่วถึงและก็ครอบคลุมกับการประกวดคุณผู้ฟังร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งไทยร่วมสมัยโครงการนี้ครับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ล่าสุดครับมีการขยายระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงพุธที่22กรกฎาคมนะฮะขยายไปถึงพุธที่22กรกฎาคมชิงถ้วยแล้วก็เงินรางวัลกว่า 500,000 บาทโอ้พร้อมโอกาสการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับการเป็นศิลปินกับค่ายเพลงระดับประเทศนะครับชิงรางวัลต่างๆมากมายรอบชิงชนะเลิศครับวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะครับสมัครได้เลยครับไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผู้สมัครนะครับสามารถเลือกเข้าร่วมประกวดประเภทนะฮะได้1ประเภทเพลงเท่านั้นคือจะเข้าสู่การประกวดลูกกรุงก็ได้เลือกได้1ประเภทนะคุณผู้ฟังหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งใครถนัดลูกทุ่งก็ได้หรือเพลงไทยร่วมสมัยก็ได้นะครับมาดูคุณสมบัติกันหน่อยคุณสมบัติเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะครับหรือกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันที่สมัครนะครับไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หรือรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนะครับแล้วก็ไม่ติดสัญญาต้องห้ามติดสัญญานะครับไม่ติดสัญญากับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดๆในกรณีมีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับใครสนใจคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะกติกาต่างๆลงเอาไว้เรียบร้อยเลยไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับอยากให้ไปสมัครกันเยอะๆนะครับยังมีเวลายังมีเวลาคุณผู้ฟังนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้กระแสดีมากๆเลยทีเดียวกับโครงการนี้นะครับไปดูเพิ่มเติมครับได้ในเพจของเสิร์ชเลยครับกรมประชาสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ค้นหาดูนะครับเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569โดยสำนักงานพระคลังข้างที่นะครับต้องบอกว่าล่าสุดทุบสถิติใหม่กับยอดผู้สมัคร 2,000 กว่าคนแล้วนะกระแสเรียกร้องเยอะมากเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนก็ขยายเวลาจนถึงพุธที่22กรกฎาคมนะฮะเข้าไปดูเลยเขามีเลยใครอยากจะเป็นแบบลูกกรุงใครถนัดลูกกรุงก็เลือกแบบนี้นะฮะใครถนัดลูกทุ่งก็เลือกลูกทุ่งใครถนัดเพลงไทยร่วมสมัยก็เ เลือกแบบนั้นนะครับก็รีบเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับพูดถึงเรื่องราวของเพลงก็ต้องนำเข้าเรื่องราวของถนนดนตรีกันหน่อยหนึ่งนะครับแน่นอนใครที่ติดตามกันอยู่นำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของถนนดนตรีเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นี่นะครับก็ต้องบอกว่าสิงหาคมนี้กากบาทไว้ในปฏิทินเลยในโน้ตโทรศัพท์ได้เลย6สิงหาคมตรงกับวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังเวลา 18:00 น.ถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนสิงหาคมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้านะครับก็เจอกันณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นไม่อยากให้พลาดครับเตรียมนะฮะรอกำหนดการในการลงทะเบียนก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อก่อนที่เพจของถนนดนตรีนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เรียกว่าหลายๆคนหลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันแบบนี้ครับทุกเรื่องราวต้องบอกว่านำให้กันได้ติดตามแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมานะฮะที่กำลังติดตามกันอยู่บอกว่าฟังทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆล่าสุดเข้าไปดูในเพจของ NBT ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเผยสีจิ้นผิงครับอาสาเป็นกาวใจปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาครับแจงปมเรื่องของส่งรถถังยืนยันไม่กระทบความมั่นคงนะครับโดยวันนี้ครับช่วงเวลาประมาณสัก 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยประมาณสัก1ชั่วโมงนะฮะที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ครับเรื่องของการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026นะครับโดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับผู้นำนะฮะแล้วก็มีผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเข้าร่วมในครั้งนี้แล้วก็ยังมีองค์กรระหว่างประเทศมีภาคธุรกิจมีภาควิชาการนะครับโดยในเวทีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับประเทศไทยได้มีโอกาสนะครับในการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้นำหลายประเทศเห็นพ้องต้องกันครับว่าในโลกยุคเทคโนโลยีทุกประเทศครับต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมกันเนื่องจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลได้เช่นเดียวกันดังนั้นครับสิ่งที่ผู้นำนะฮะทุกๆประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นตรงกันก็คือเรื่องของความจำเป็นต้องควบคุม AI ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติเท่านั้นและสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องมีการสนับสนุนคือการนำ AI เนี่ยมาใช้ครับในการปราบปรามผู้นำเทคโนโลยีที่ใช้เรื่องของการผิดกฎหมายนะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนทางรัฐบาลจีนครับได้ให้เกียรตินะฮะคณะของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีการพูดคุยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะฮะของทั้ง2ประเทศโดยทางจีนครับยืนยันว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็เรื่องของความร่วมมือเรื่องของประเทศไทยด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงนะครับเรื่องเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรและก็หนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของความมั่นคงในภูมิภาคทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวถึงความสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้านพร้อมเสนอตัวครับเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ทั้งสองประเทศเนี่ยรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็แสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยครับก็เน้นย้ำถึงจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่มีความจำเป็นที่จะต้องป กป้องอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจานะครับเกี่ยวกับการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถถังจากจีนไปยังกัมพูชาซึ่งทางการจีนชี้แจงครับว่าเรื่องนี้เป็นความเข้าใจมีความเข้าใจเรื่องของความกังวลระหว่างรัฐบาลแล้วก็ประชาชนเป็นอย่างดีแต่คำสั่งซื้อดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีความขัดแย้งหรือว่ามีการสู้รบซึ่งในช่วงที่มีการสู้รบเนี่ยจีนก็ทราบถึงความอ่อนไหวจึงได้มีการชะลอการส่งมอบไว้ก่อนแต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาแต่อย่างไรก็ตามครับจีนก็ให้ความมั่นใจในเงื่อนไขที่มีต่อกันแล้วก็ได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการนำเรื่องของยุทธภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนนะครับนายอนุทินยังกล่าวต่อด้วยครับว่าประเทศจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้กล่าวถึงการประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งเดิมเนี่ยประเทศไทยจะต้องเป็นประธานร่วมนะฮะในการจัดประชุมแต่เพื่อป้องกันความไม่สะดวกใจในการเข้าร่วมของประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาหากต้องเดินทางมายังไทยประเทศจีนจึงได้เสนอตัวครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแทนเพื่อการดำเนินงานเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้นั่นเองนะครับโดยนายอนุทินก็ได้กล่าวขอบคุณทางการจีนนะครับที่ได้มีการถวายการต้อนรับองค์พระประมุขของไทยเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้นำข้อความพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อกราบทูลเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาครับเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะฮะในระดับ State Visit ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรับปากหากกำหนดการของทั้งสองฝ่ายมีความสะดวกเมื่อใดก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำกราบบังคมทูลเชิญดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าทุกๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับปิดท้ายเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงทางด้านของกระทรวงพม.ครับชูแนวคิดสำคัญเลยนั่นก็คือ Human Security 2.0 ครับโดยมีการปรับนิยามความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรับมือความท้าทายโลกยุคใหม่นั่นเองนะครับณมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับโดยเรื่องนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะเยือนวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านมาในการบรรยายเรื่องนี้ครับ Human Security 2.0 นิยามใหม่ของความมั่นคงของมนุษย์ท่ามกลางความท้าทายทางการเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมโลกนะครับก็มีทั้งคณะผู้บริหารอาจารย์นักวิชาการและก็นิสิตร่วมฟังกันอย่างคับคั่งเลยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุครับว่าแนวคิด Human Security 2.0 คือการปรับมุมมองเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์ให้เท่าทันโลกยุคใหม่อันนี้น่าสนใจซึ่งต้องบอกว่าโลกยุคใหม่ตอนนี้ครับกำลังเผชิญเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นปัญหาการวิกฤตภูมิอากาศความเหลื่อมล้ำทางสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะฮะตลอดจนความท้าทายทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของพี่น้องประชาชนดังนั้นครับย้ำปิดท้ายว่าความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ใช่แค่การแจกสวัสดิการหรือว่าช่วยกลุ่มเปราะบางแต่ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งรัฐทั้งเอกชนการศึกษาแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับติดตามกันได้ในทุกๆวันแบบนี้ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงท้ายดูข้อความกันสักนิดนึงนะฮะมีข้อความส่งมาโอ้จากหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับมีข้อความจากพระรุ่งด้วยบอกสุนทราภรณ์ร้องได้ไหมคุณบอลได้เลยนะครับมีคุณสุนายด้วยสวัสดีคุณชาตรีนะฮะส่งใจส้มเข้ามาคุณแม่น้องกัปตันด้วยนะครับแล้วก็จากทางด้านของคุณนิชาภาด้วยบอกคุณหมออัธยาศัยดีมากๆข้อมูลเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงนี้ไปส่งต่อเพื่อให้ได้รับประโยชน์กันแบบทั่วถึงนะครับนี่คือทั้งหมดของจับประเด็นเป็นข่าวประจำวันนี้นะครับวันศุกร์เรียกว่าเป็นวันศุกร์ปลายๆสัปดาห์ด้วยนะครับเชื่อว่าหลายคนเลยที่กำลังฟังอยู่ก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปพักผ่อนในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยเดินทางไปไหนนะครับต้องเดินทางไปด้วยความปลอดภัยใช้ ใช้รถใช้ถนนอย่างที่บอกกันล่าสุดครับปิดท้ายกันนิดนึงสวทของเราลงไว้อายุไม่ถึงอย่าเพิ่งขับการขี่รถจักรยานยนต์ขับได้ไม่ได้แปลว่าขับเป็นเด็กและเยาวชนยังคงต้องมีพัฒนาการด้านร่างกายสมองและก็การตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับกฎหมายกำหนดว่าอายุต่ำกว่า15ปีห้ามขับรถจักรยานยนต์อายุ15ปีขึ้นไปขับได้เฉพาะรถจักรยานยนต์ไม่เกิน110ซีซีอายุ18ปีขึ้นไปขับรถจักรยานยนต์ได้สามารถทำใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่ได้ตามกฎหมายก็ร่วมสร้างวินัยจราจรที่ดีกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้นะครับไม่ได้เจอกันเรามาเจอกันวันจันทร์นะครับมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่าง
2: ๆนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะต่างประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินใหม่ให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connect กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่2ของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นตอห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
9: นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่1160หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม1160กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อม ตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: ให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่ หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
18: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
20: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
21: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
20: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
22: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
22: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะได้ฟังอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่ากันค่ะเป็นเรื่องราวของสรุปมาตรการด้านไฟฟ้านะคะ7เรื่องที่ประชุมเห็นชอบนะคะมุ่งลดภาระค่าไฟประชาชนค่ะปรับโครงสร้างต้นทุนแล้วยกระดับนะคะระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยไฮไลท์สำคัญค่ะก็7ข้อก็คือว่าจะมีการแยกต้นทุนค่ะไฟสาธารณะค่ะออกจากค่าไฟฟ้านะคะของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะอันต่อมาคือการปรับอัตราค่าไฟแบบก้าวหน้าค่ะลดค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกนะคะเหลือ3บาทต่อหน่วยเริ่มใช้รอบบินสิงหาคม2569ค่ะขยายมาตรการนะคะ Direct PPA ค่ะรองรับ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดนะคะกำหนดอัตราค่าไฟฟ้านะคะเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะเพิ่มมาตรการกำกับนะคะผู้ประกอบการ Data Center รายใหญ่ทางการวางหลักประกันการใช้ไฟการใช้โครงข่ายไฟฟ้านะคะและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำค่ะแก้ไขปัญหานะคะสัญญารับซื้อไฟฟ้าต้นทุนสูงปรับเงื่อนไขสัญญาและอัตรารับซื้อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงค่ะเดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนนะคะภายใต้แนวคิด1ตำบล1โครงการกระจายโอกาสอย่างเป็นธรรมค่ะพร้อมนำผลประโยชน์มาช่วยลดค่าไฟฟ้าค่าไฟให้กับประชาชนนะคะเป้าหมายก็คือการลดภาระค่าไฟของประชาชนเพิ่มความเป็นธรรมในการจัดนะคะการจัดการพลังงานแล้วก็รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจยุคไม่ยั่งยืนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับมาตรการไฟฟ้านะคะที่เขาจะมาช่วยเลื่อนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะในวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารแพ้ยูชิทานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์รวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดโครงการบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
3: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้โครงการพระราชดำริราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนิน งานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2 แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า 80% มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ณทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู่
4: เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรม Radisson Collection Hotelเพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ River Cruise และร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิษาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่ 9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
6: ใน 207,000 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสท.ก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
8: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมภัตตาคารไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนพอดีจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คงจะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
7: นายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมประสบภาภาครายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮโมสโกนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันทางการบาเรนเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัส RIMPAC
0: ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการซ้อมรบริมแพคไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

0: หารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิทานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-13 และ21-17นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่การ์บัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชินลงภายใต้ชนิดกีฬาตะก้อและขี่ม้าโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าส่วนข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนและนายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
1: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝันที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อพัฒนาทีมของสุกุลาให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ1คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ love icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือเป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
0: ด้านนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
2: ที่บริให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่2ศูนย์คือที่สเตเดียมวันและศูนย์ชุมชนแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในด้านการฟื้นฟูด้านการรักษาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ร่วมกันสร้าง PR value ด้วยกันนะครับ
0: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติสเปนโดยบริหารการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่การจราจรการเข้าออกงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับงานจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นทางประตู3ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 2:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ถึงพระสอนการรายงาน
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
4: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะสมแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

กันกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นที่ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวนะคะได้เล่าผ่านมุมมองของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งค่ะที่มีลูกชายวัย4 ขวบและเขาก็ได้ทำหน้าที่รับส่งลูกชายของตนเองและลูกสาวของเพื่อนบ้านวัยเดียวกันกับลูกชายไปโรงเรียนพร้อมกันค่ะเพราะคุณแม่ของเด็กหญิงนั้นไม่สามารถไปรับส่งลูกสาวกลับจากโรงเรียนได้ตรงเวลาแม่ของเด็กหญิงเป็นกาดในการชุมนุมค่ะจึงมักจะฝากตัวละครเอกของเราเป็นธุระในเรื่องของการรับส่งดูแลลูกสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะ
1: เมื่ออยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกระลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำจะหน้าตาเดิมๆจากขั้วคู่ขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆห้องแถวที่ผมเช่าอยู่มีเพื่อนร่วมอาคารที่ถือฝ่ายคนละขั้วพรรคการเมืองสวมเสื้อคนละสีที่นับวันต่างฝ่ายเหมือนจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นชัดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมเสื้อยืดที่สกรีนรูปแกนนำและมีข้อความว่าความจริงวันนี้ดั่งจงใจให้พี่ช่างซ่อมรองเท้าห้องริมสุดซึ่งสวมเสื้อเหลืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นพี่ทั้งสองอยู่เช่าห้องแถวแห่งนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองขัดแย้งอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคอยอยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรง2 กรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกเนี้ยมีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้มชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนน4 เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพรรคไหนหัวหน้าพรรคไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือก น้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่จะเลือกภาคเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายๆคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองเมื่อเสื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าผู้ที่ฟังอย่างใส่อารมณ์เต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วมชุมนุมด้วยตลอดเช้าวันนั้นผมออกไปธุระข้างนอกด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละขากลับรถเสียสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเดินเข็นมาทางถนนในซอยเพื่อที่จะพาไปร้านซ่อมที่อยู่ปากทางถนนใหญ่เห็นพี่ช่างขับมาพอดีตอนแรกก็ดีใจนึกว่าพี่แกจะจอดแล้วก็ช่วยขับใช้ขาถีบรถผมไปส่งร้านซ่อมหน้าปากซอยแต่แล้วที่ไหนได้พี่แกบิดคันเร่งผ่านเลยไปเฉยทั้งที่เห็นแล้วว่าผมกำลังต้องการความช่วยเหลือแต่วันนั้นผมจึงตั้งข้อสงสัยกับคนที่เอะอะก็ชอบพูดคำว่าพี่น้องประชาชนทุกครั้งหน้าจอทีวีตอนนั้นกำลังแพร่ภาพเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจะโดยบังเอิญหรือไม่อะไรก็ตามกล้องจับภาพเห็นแม่ของกะทินั่งอยู่ในกลุ่มม็อบแถวหน้าและก็ซูมสีหน้าชัดจนแทบจะเห็นภาพแกนนำบนเวทีสะท้อนในตาผมหยิบรีโมทกดปิดทีวีเมื่อรู้สึกว่ามวลความขัดแย้งที่ถูกนำเสนอจากจอภาพฉายออกมาจนห้องแคบๆรู้สึกว่าอบอุ่นไปด้วยคำปราศัยซ้ำๆกันพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยรากหญ้าไพร่สู้อย่ายอมแพ้ผมก็รู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นอีกบ่าย 2:40 คือเวลาที่โรงเรียนอนุบาลเลิกขนาบน้ำเพื่อที่จะได้แต่งตัวออกไปรับเด็กๆผมเปิดทีวีอีกครั้งใช้หูฟังเสียงพิธีกรรายงานข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมไปด้วยทำให้รู้ว่าทหารภายใต้คำสั่งของรัฐบาลกำลังจะเคลื่อนพลเพื่อขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอาจจะต้องใช้กำลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟ้าบ่ายจู่ๆแดดก็หุบอูบเหมือนหุบร่มพร้อมๆกับลมแรงพัดกระโชกมาเป็นระลอกช่วงใจเดียวเปลี่ยนจากที่เคยสว่างจ้าเป็นมืดครึ้มคล้ายฝนจะตกผมรู้สึกหนาวสะท้านใจแปลกๆและไม่อาจที่จะทนโอเออยู่ได้กลัวฝนตกก่อนไปรับเด็กๆ ก็เลยรีบอาบน้ำแต่ง

ตัวปิดทีวีปิดห้องเดินลงไปตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ใต้ตึกห้องแถวทันทีป้ายโฆษณาประดามีริมถนนในซอยปิ่มปริมจะปลิวตามลมกิ่งไม้หลายกิ่งถูกแรงลมปลิดสะบั้นลอยละลิ้วอย่างน่ากลัวและแล้วสายฝนชุดแรกขนาดปลายนิ้วก้อยก็โปรยลงมาเสียงดังเหมือนใครเอาเมล็ดข้าวโพดมาโปรยเล่นผมไม่อาจทนขับฝ่าต่อไปได้จำเป็นจะต้องพารถแวะจอดที่ร้านซ่อมรองเท้าของพี่คนใต้ซึ่งมีพื้นที่เช่าแบ่งกับร้านขายของชำอีกทอดและครั้งนี้ก็หาใช่ครั้งแรกที่ผมอาศัยร้านพี่แกหลบฝนยามฉุกเฉินคุ้นเคยกันดีทั้งพี่ช่างซ่อมรองเท้าแล้วก็เจ้าของร้านขายของชำมันน่าจะจัดการไม่ให้มาชุมนุมกันเสียตั้งแต่แรกแล้วตอนพวกพี่ชุมนุมนะพวกพี่น่ะจัดเวทีกันแถวราชดำเนินสะพานมัขวานไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ย่านเศรษฐกิจนี่เห็นมะเดือดร้อนกันทั่วหน้าเศรษฐกิจประเทศพังยับเยินต้องใช้กำลังทหารเข้าสลายถึงจะยอมพี่ช่างซ่อมรองเท้าเปิดการสนทนากับผมแทนการทักทายขณะที่วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่พี่แกวางไว้ใกล้ๆกับชั้นวางรองเท้าเก่าๆรายงานข่าวสถานการณ์ขอคืนพื้นที่อยู่ในขณะนั้นด้วยเสียงซ่าๆแข่งกับเสียงลมฝนข้างนอกถ้าพี่มีอำนาจนะจะหาระเบิดไปคว้างใส่ให้ตายโหงให้หมดไอ้พวกโลกโลกเนรคุณแผ่นดินใครๆก็รู้ว่าพวกนี้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันคืออะไรเลวจนไม่รู้จะด่ามันว่ายังไงดีแล้วผมรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาด้วยคำพูดของพี่ช่างซ่อมเพียงแค่ความเห็นทางการเมืองต่างกันถึงขนาดทำให้คนเกลียดกันได้ถึงขนาดนี้ชิวหรอผมตัดสินใจซื้อเสื้อกันฝนชนิดราคาถูกจากร้านชำสวมฝ่าฝนออกจากร้านพี่แกด้วยความรู้สึกไม่เดียวซะเลยพอไปถึงโรงเรียนเด็กๆและผู้ปกครองหลายคนยังรอฝนหยุดตกอยู่ภายในอาคารเรียนเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเปิดเทอมไม่มีใครอยากฝ่าฝนให้เสี่ยงต่อการเป็นหวัดพอผมโผล่หน้าไปเท่านั้นเองทั้งกะทิและก็ลูกชายก็วิ่งแจ้นกันเข้ามาหาอย่างดีใจเราทั้ง3คนรอฝนหยุดเหมือนคนอื่นๆซึ่งกว่าจะขาดเม็ดก็กินเวลาร่วม2ชั่วโมงจากที่ขับรถอย่างระมัดระวังอยู่แล้วผมยิ่งเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเป็น2เท่าเมื่อถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝนที่ท่อระบายไม่สามารถระบายได้ทันจากภาวะท่อตันด้วยบรรดาขยะแต่เด็กๆดูจะชอบถนนที่มีน้ำท่วมเป็นพิเศษจึงส่งเสียงสื่อสารกันระหว่างคนนั่งหน้ากับคนซ้อนท้ายอย่างสดใสล่าเริงพอถึงห้องผมชะแง้ไปดูประตูห้องของแม่กะทิก็เห็นยังปิดสนิทแสดงว่าเจ้าของห้องยังไม่กลับจากการไปร่วมชุมนุมซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าที่แล้วมาช่วงประท้วงติดพันเธอจะกลับมืดค่ำค่อนคืนจึงไขกุญแจเปิดประตูจัดการให้เด็กๆอาบน้ำสระผมเพราะว่าตอนขากลับมาจากโรงเรียนแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีสะเก็ดเล็กๆน้อยๆกลัวว่าเด็กๆจะป่วยตามความเชื่อที่รับมาอีกทอดถ้าหากโดนฝนให้รีบสระผมก็ที่สวมเสื้อกางเกงลูกชายผมได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเสื้อผ้าหลังจากเด็กๆอาบน้ำกันเสร็จแล้วผมก็ทำมื้อเย็นง่ายๆสำหรับสามท้องเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนั่งกินกันโดยมีหนังการ์ตูนจากจอทีวีเป็นของหวานคืนนี้กะทินอนกับเราอีกใช่ไหมพ่อลูกชายร้องถามผมอย่างคาดหวังคำตอบที่ตัวเองอยากฟังผมได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าพร้อมกับหันไปมองผู้ถูกพูดถึงและตอนนี้เองที่ผมสังเกตเห็นใบหน้าของกะทิแดงจนผิดปกติและพอเอาหลังมือไปอังหน้าผากดูจึงรู้ว่าไข้หวัดเล่นงานสาวน้อยของเราเข้าให้แล้วในตู้เย็นของผมมีแผ่นเจลสำหรับติดหน้าผากลดไข้ประสบการณ์ที่ลูกชายป่วยสอนให้ซื้อใส่ตู้เย็นเตรียมไว้เสมอก็เลยนำมาติดให้กะทิพร้อมให้กินยาพารา1เม็ดแล้วก็ให้นอนโดยเอาผ้านวมมาปูเป็นที่นอนเฉพาะกิจให้เธอส่วนบนเตียงให้ลูกชายนอนเพื่อกันไม่ให้ติดไข้หวัดทีวีสาธารณะช่องหลักฉายละครหลังข่าวแล้วก็รายการทีวีตามปกติมีตัดข่าวด่วนเป็นช่วงๆแล้วก็รายงานแบบคลุมเครือหลายๆคนรวมทั้งผมจึงเลือกติดตามข่าวบ้านเมืองทางสื่อโซเชียล Facebook Twitterก็เลยทราบความจริงว่าสถานการณ์วุ่นวายกลายเป็นจลาจลกลางกรุงแล้วเจ้าหน้าที่

ใช้อาวุธจริงสลายกลุ่มผู้ชุมนุมมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่หลายๆคนกลัวได้เกิดขึ้นแล้วมีการสูญเสียชีวิตเพื่อนร่วมชาติเพิ่มรอยร้าวกลางหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยอีกรอยทับซ้ำรอยเก่าอย่างน่าสลดหดหู่ใจ

ดึกกะที่ไข้ขึ้นผมเอาผ้าคุณหนูมาชุบน้ำจากกะละมังเช็ดตัวแล้วก็เอาประหลอดวัดไข้ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อวัดระดับไข้อยู่ที่ 38.5 ตั้งใจว่าถ้าไข้ขึ้นสูงถึง 39 จะพาไปโรงพยาบาลแต่พอเช็ดตัวไข้ก็ลดลงมาที่ 37.5 จึงให้กินยาลดไข้แล้วก็คอยเฝ้าระวังอยู่ข้างๆด้วยความสงสารจับใจแม่จ๋ากอดหนูหน่อยหนูหนาวพิษไข้ทำให้กะทิเพ้อหาแม่ผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรได้แต่สวมรอยเป็นแม่เอนร่างลงไปข้างเธอแล้วก็กอดพร้อมกับพูดปลอบข้างหูหนูน้อยแผ่วเบาว่านอนเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วนอนนะคนดีโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกเยกผมพยายามร้องเพลงกล่อมเด็กเท่าที่พอจะจำได้เป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงเดียวที่อยู่ในหัวร้องเวียนไปเวียนมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วก็เปี่ยมหวังว่าหนูน้อยจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันใหม่ที่แม่มาอยู่ใกล้ๆโดยพิษไข้ก็จางหายไปแม่จ๋าพ่อไปไหนพอถึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในกะละมังมีน้ำตาผมหยดลงไปกี่หยดผสมกับน้ำที่ใช้ชุบผ้าคุณหนูเช็ดตัวให้กะทิผมรู้สึกสงสารเธอจับใจพยายามเช็ดตัวสลับกับวัดไข้เฝ้าระวังไม่ให้ไข้ขึ้นสูงถึง 39หลังจากเช็ดตัวครั้งใหม่แล้วก็ให้กินยาลดไข้อีกครั้งกะทิก็หลับปุ๋ยพร้อมกับระดับไข้ที่ลดลงจนผมพลอยหายกังวลหันดูนาฬิกาตี2กว่าถึงตอนนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงแม่กะทิขึ้นมายังบอกไม่ถูก

บางทีความเศร้ามักมาหาเราเร็วเกินไปจนไม่ทันได้ตั้งตัวหนึ่งในกลุ่มผู้สูญเสียที่ถูกเผยแพร่ภาพทางข่าวจากสื่อออนไลน์นั่นคือแม่ของกะทิแสงพระอาทิตย์วันใหม่สาดทอลมหายใจขึ้นที่ตีนฟ้าทิศตะวันออกอีก10 นาทีจะ6 โมงเช้าผมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเวลาปลุกไว้กดยกเลิกปลุกไม่อยากให้เด็กๆตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนลูกชายผมก็ยังดำดิ่งสู่อุ้งหัดของความหลับเช่นกันกะทิไข้ลดลงเหลือเพียงตัวรุมๆนอนหลับตาพริ้มดังเจ้าหญิงในโลกนิทานเรื่องไหนสักเรื่องตอนนี้ถ้าหากว่าเธอกำลังฝันดีฝันเป็นเจ้าหญิงอะไรในโลกนิยายที่สวยงามผมอยากให้เธอฝันอยู่อย่างนั้นให้นานแสนนานไม่อยากให้รีบตื่นมาพบกับข่าวแสนเศร้าแค่คิดผมก็ปวดร้าวใจไม่รู้ว่าจะหาถ้อยคำไหนมาบอกหนูน้อยเรื่องแม่ถ้าหากเธอตื่นขึ้นมาแล้วถามหาไม่รู้จริงๆความเศร้ามหาศาลดลใจให้ผมก้มลงหอมกะทิด้วยความรู้สึกที่แสนเศร้าทั้งรักและสงสารระคนกันจนแยกไม่ออกน้ำตาอุ่นๆจะขอบตาผมร่วงกระทบผิวแก้มสะอาดของเธอและนั่นเองทำให้กะทิรู้สึกตัวแล้วก็ร้องถามว่าแม่จ๋าแม่มาแล้วเหรอ

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งที่จบลงไปนะคะก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ความขัดแย้งที่จบลงด้วยความสูญเสียนะคะก็น่าเศร้าทีเดียวรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกทู่ตี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้ม

0: มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมริมปราศภาภาครายงาน
0: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
2: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปีแต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทอยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
3: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

างปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไ

และยังทรงมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบเนี้ยกันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเตอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.จะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภ.เตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
8: แพทย์หญิงชูหงมหันทัศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.ครับ

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มอย่างมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
4: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นักศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569ณวัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
7: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันวันศุกร์สุดสัปดาห์เมื่อกี้ฟังสปอร์ตไปแล้วนะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้คาดว่าคนคงเยอะแน่เลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะครับมีถึงวันที่21กรกฎาคมนี้นะฮะแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปทุมธานีจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารนะครับวัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีคนปทุมรู้กันดีนะที่นี่เขาจัดเรือกันโอ้โหยิ่งใหญ่มากทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายแล้วก็ยังมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับมีสินค้าท้องถิ่นชุมชนเก่งดีๆเนี่ยนะร้อยกว่าบูธก็ฝากไปเที่ยวกันด้วยนะฮะใครอยู่ปทุมคนใกล้เคียงเนี่ยมาเที่ยวกันนะครับแข่งขันด้วยยาวถึงวันที่21นะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนนะเสาร์อาทิตย์นี้คึกคักแน่นอนที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองปทุมธานีนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรนะคุณใช้แล้วคุณมั่นใจได้ทั้งคุณภาพและความปลอดภัยคืนวันศุกร์ที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันที่17ใช่ไหม17กรกฎาคม2569ดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะฮะสมุนไพรก็ใช้ได้ใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะศึกษาทำความเข้าใจกันนึกถึงสมุนไพรก็อภัยภูเบศรคืนนี้อาจารย์อามาครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยแฟนคลับของอภัยภูเบศรอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญท่านมารอแล้วด้วยนะน่าจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวใครที่มีอะไรอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขอหลังเบรกนะครับหลังเบรกโทรเข้ามานะเบอร์วันศุกร์ก็ยังเป็น022900473จดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเปิดสายก่อนเปิดสายจะแจ้งเบอร์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันอาจารย์อาท่านมารอแล้วอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: โอ้วันนี้มาแบบสดใสเลยครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับอาจารย์อาเตรียมเรื่องอะไรมาคุยกับแฟนคลับกับคืนนี้ครับ
8: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วในไตค่ะ
7: อ๋อนิ้วในไตโอ้โหอาจารย์ผมเป็นมา 4-5 งวดโอ้โหทรมานหน้าดูจนมันช่วงมันปวดอ่ะนะ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: อ๋อโอเคครับนะเดี๋ยวฟังไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะนิ้วในไตคุณฟังครับนะมันเป็นอะไรที่ทรมานนะเวลาเป็นนะครับแล้วทำให้มีปัญหาไตตามมาด้วยเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
8: ค่ะก็อาการหลักของโรคนิ้วในไตเนี่ยนะคะก็จะมีอาการปวดหลังนะคะบริเวณสีข้างอาจจะปวดบริเวณเอวบิดเป็นพักๆนะคะบางคนมีร้าวมาที่ท้องน้อยหรือขาหนีบนะคะ
7: อ
8: ันนี้จริงไหมคะคุณบรรลม
7: จริงครับปวดทรมานมากครับปวดระบมไปหมดเลยฮะโอ้
8: บริเวณหลังใช่ไหมคะ
7: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
8: ค่ะนอกจากนี้นะคะจะหมอก็จะซักประวัตินะคะบางคนก็จะมีปัสสาวะผิดปกตินะคะปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะขุ่นป
7: ั
8: สสาวะแสบขัดนะคะหรือว่ารู้สึกปวดปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะออกแบบกระปิดกระปอย
7: อัน
8: นี้ก็เจอได
7: ้ของผมเป็นออกเหมือนกับเป็นสีน้ำล้างเนื้อครับอาจารย
8: ์
7: แสดงว่ามันอักเสบแล้วมีเลือดด้วยใช่ไหมเลือดปนปัสสาวะเข้ามาด้วย
8: ใช่ค่ะ
7: โทรศัพท์เพิ่งโทรมานะครับผมต่อครับ
8: แล้วก็บางคนอาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อร่วมด้วยนะคะทีนี้การวินิจฉัยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็ซักประวัติถามอาการปวดอะไรแบบนี้พฤติกรรมการดื่มน้ำนะคะอาจจะกดตรวจร่างกายค้นหาจุดกดเจ็บบริเวณหลังหรือช่องท้องนะคะแล้วก็ส่งเราเนี่ยไปตรวจปัสสาวะไปตรวจเลือดดูตรวจปัสสาวะเนี่ยก็ถ้าเกิดว่านิ้วมันไปคูดกับไอ้เยื่อบุทางเดินปัสสาวะเนี่ยมันก็นิ้วมันเหมือนหินน่ะนะคะมันก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกมาในปัสสาวะเพราะคนปกติเนี่ยจะต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวหลุดออกมาในฉี่เยอะเกินคือมันไม่ควรจะเยอะเกินมากไปบางคนต้องเป็นศูนย์ได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็การตรวจเลือดเนี่ยก็จะดูการทำงานของไตด้วยว่ามีการทำงานของไตเสื่อมไหมนะคะอย่างที่คุณบรรลมแจ้งก็คือว่าคือถ้ามันเป็นนิ่วในไตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสทำให้ไตมันเสื่
7: อม
8: ไตวายเรื้อรังได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็หมอก็อาจจะวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยอัลตราซาวด์นะคะแต่ว่าอัลตราซาวด์เนี่ยจะใช้ดูนิ่วที่มันใหญ่หน่อยนะคะหรือเอ็กซเรย์ช่องท้องหรือว่าถ้า CT สแกนก็จะเห็นนิ่วได้ทุกขนาดนะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็การป้องกันนะคะการป้องกันถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเป็นนิ่วนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้มากๆนะคะอย่ากั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็อย่ากินเค็มด้วยนะคะเพราะว่าอาหารลดเค็มอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมถูกขับออกมาในฉี่มากขึ้นซึ่งมันก็จะไปจับเป็นผลึกนิ่วได้นะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีออกซาเลตสูงนะคะเช่นพวกชาเข้มๆโกโก้เข้มๆนะคะผักโขมหน่อไม้อะไรแบบนี้นะคะการปล่อยนิ่วทิ้งไว้นานๆโดยไม่รักษาก็อาจจะนำไปสู่ภาวะไตเสื่อมนะคะกล้วยไตอักเสบไตบวมน้ำได้นะคะหรือคนก็จะถามว่าแล้วมันหายเองได้ไหมนะคะจริงๆถ้าแล้วแต่ขนาดน
7: ี
8: ้น
7: ะคะ
8: ถ้ามันไม่ใหญ่มากมันก็
7: หลุดออกมาเองได้ครับ
8: ใช่ค่ะก็ไม่ใหญ่มากเนี่ยก็คือประมาณเม็ดกวดเม็ดทรายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เล็กกว่า4มิลน่ะนะคะค่ะก็สามารถที่จะหลุดออกมาได้เอง
7: ต้องหลุดไปทางท่อปัสสาวะได้โอเคแล้วครับผม
8: ใช่ค่ะก็ถ้าใช้ยาช่วยก็อาจจะใช้เวลาสัก2เดือนนะคะแต่ยาช่วยเนี่ยหมออาจจะพิจารณาจ่ายในคนที่นิ่วขนาดขยับขึ้นมาเป็น 4-6 มิลอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องใช้ยาช่วยเพราะว่าโอกาสหลุดเองมันจะ
7: ยาก
8: น้อยลงใช่ค่ะส่วนใหญ่หมอก็จะจ่ายยาคลายท่อปัสสาวะก็จะเป็นพวกยา
7: ขยาย
8: หมากโตอะไร
7: มันขยายท่อปัสสาวะใช่ไหม
8: ใช่ค่ะคลายกล้ามเนื้อเรียบ
7: ท่อ
8: ฉี่พอกล้ามเนื้อเรียบมันคลายตัวลงท่อปัสสาวะมันก็จะขยายกว้างขึ้น
7: ครับ
8: ค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกชนิดเดียวกับที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตล่ะค่ะก็จะพวกด็อกซาโซซินอะไรอย่างเงี้ยหรือแทมซูโลซินค่ะซึ่งถ้าผู้หญิงได้ยาพวกนี้ก็คือเขาไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากโตเขาให้เพื่อขยายท่อฉี่นะคะแล้วก็พยายามลดเค็มแล้วก็อยากกั้นฉี่ดื่มน้ำเยอะๆอย่างน้อย 2-3 ลิตรถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรทางการแพทย์นะคะ
7: ครับ
8: แล้วก็นิ่วในไตเนี่ยคือมันไม่หายขาดนะคะถ้าเกิดว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบว่ากินน้ำน้อยกั้นฉี่มันก็จะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำอ่ะสูงครึ่งนึงเลยนะ 50% แม้ว่าแพทย์จะผ่านิ้วออกไปแล้วก็ตามนะคะ
7: ครับ
8: คุณบรรลงเคยผ่านิ้วออกไปหรือยังคะ
7: ผมไม่ได้ผ่าแต่ว่านอนปวดที่โรงพยาบาลนอนปวดโรงพยาบาลในประมาณ3รอบต้องให้มอร์ฟีนน่ะแบบปวดกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็มาปวดที่ทำงานปวดที่ทำงานอีก3รอบได้ก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็พยายามกินน้ำกินน้ำกินกินกินกินกินไปจนมันออกมาได
8: ้
7: ของผมมันออกมาเองของผมมันเป็นนิ้วแบบนี่เขาบอกนิ้วเขากวางอาจารย
8: ์โอ้มันก็จะทิ่มแทง
7: ใช่มันจะออกยากมากมันจะควรไอ้ทางเดินก่อนมันจะออกมาทางปัสสาวะได้อะมันก็จะขวนแล้วก็จะมีเลือดออกมาทุกตลอดครับ
8: ทีนี้การเกิดนิ่วในไตเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นการเกิดผลึกนะคะซึ่งเกิดจากภาวะอิ่มตัวของพวกแคลเซียมหรือออกซาเลตหรือยูริกนะแล้วแต่ว่าเป็นนิ่วชนิดไหนนะคะแต่ว่าการเกิดผลึกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารเหล่านี้เพียงอย่างเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสารอื่นๆในปัสสาวะคือขึ้นกับคน ที่ว่าจะสามารถจับเป็นสารก่อนนิ่วได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ที่เจอบ่อยก็จะเป็นนิ่วแคลเซียมออกซาเลตเขากวางเนี่ยไม่ได้เจอบ่อย นะคะจะเป็นนิ่วแคลเซียมที่จะเจอบ่อยนะคะ
7: และเขากวางมันก็จากเหตุเดียวกันไหม
8: หนูจำไม่ได้ว่ามันเป็นผลึกอะไร
7: แต่รู้ว่าเขากวางโอ้โห
8: แต่ว่ารูปร่าง
7: รูปร่างมันเหมือนเขากวางเป็นเงี้ยงๆครับก่อนมันจะออกมาได้มันโคนเกาะติดอยู่กับโอ้ทรมานมันถึงปวดทรมานเป็นคืนๆ2คืนบางที2คืน3คืนครับผมครับ
8: ซึ่งเขาบอกว่าภาวะการก่อนิ่วในแต่ละตำแหน่งของไตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยค่ะร่างกายของคนทุกคนน่ะจะมีผลึกเกิดขึ้นจำนวนมากอยู่แล้วแต่ว่าผลึกเหล่านั้นเนี่ยมักจะถูกขับออกมากับปัสสาวะโดยไม่ก่อให้เกิดนิ่วเนื่องจากว่าปัสสาวะเนี่ยมันมีอัตราการไหลผ่านไตอย่างเร็วคือหมายความว่าไตเราเนี่ยมันกองเลือดตลอดเวลานะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเพียงพอให้ผลึกพวกนี้เนี่ย
7: รวมตัว
8: มันโตหรือว่ามันเกาะกับท่อไตได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดนิ่วก็คือมีการติดค้างของผลึกในท่อไตซึ่งอาจจะไปสัมพันธ์กับการบาดเจ็บหรือการทำงานที่ผิดปกติของเซลล์บุท่อไตนะคะซึ่งทำให้เอื้อต่อการยึดเกาะของผลึกคือมันไม่ไหลไปตามโฟลว์ผนังท่อมันอาจจะแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาดเจ็บหรืออักเสบมันก็เลยเหมือนมีอะไรผ่านมามันก็เกาะตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดกำเนิดของการเกิดนิ่วนะคะแล้วก็จะมีพวกเศษเซลล์ชิ้นส่วนของเยื่อบุหุ้มเซลล์ในปัสสาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งเสริมในการโตเป็นผลึกก้อนนิ่วในที่สุดนะคะซึ่งผู้ป่วยก็จะรู้ตัวเมื่อนิ่วมันมีขนาดโตมากแล้วก็คือเริ่มแสดงอาการออกมาเป็นปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วก็มีสรรพคุณในการขับนิ่วในไตแต่เป็นขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กก็ประมาณสักคือเท่าที่เคยอ่านตำราฉบับหนึ่งก็คือประมาณไม่เกินเม็ดมะละกอ
7: ไม่ใหญ่ใหญ่ไม่เกินเม็ดมะละกอ
8: ใช่หรือว่า
7: อาจจะขับออกมาได้
8: ใช่หรือจะประมาณกวดทรายอะไรอย่างเงี้ย
7: เม็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยนะประมาณนั้น
8: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันมีหลายกลไกในการเร่งในการขับนิ่วนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอ่อนๆของตัวมันเองนะคะที่มาทำพอมันมีฤทธิ์ขับฉี่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็เร่งการขับ นิ่วออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ตัวย่าหนวดแมวเนี่ยมันสามารถที่จะขับกรดยูริกในร่างกายได้ด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสลด
7: การ
8: เก
7: ิ
8: ดนิ่ว
7: ครับผม
8: นิ่วยูริกใช่ค่ะแล้วก็มันมีงานวิจัยนะคะว่ามันมีฤทธิ์สลายนิ่วเขากวางได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่านิ่วสตรูไว้คือเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชก่อนว่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรอันนี
7: ้ครับไม่เป็นไร
8: แต่ว่าภาษาการแพทย์เนี่ยคือนิ่วหินสตรูไว
7: ้
8: ชื่อไทยก็คือนิ่วเขากวาง
7: ครับ
8: น่าจะแข็งพอสมควรเลยเพราะว่ามันมีคำว่าหินเข้ามาม
7: ันแข็งทั้งหมดนิ่วอะไรมันจะแข็งหมดแหละแต่ว่าไอ้เขากวางเนี่ยมันแสบที่ว่ามันมีเขี้ยวโง้งไปโง้งไปเงี้ยงโค้งไปโค้งมา

0: ให้เวลาอาจารย์นานเลยนะอาจารย์นะผมเลยต้องโทรใหม่นะคุณจะฟังแป๊บหนึ่งนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตโทรใหม่นะครับสัญญาณหายไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เดี๋ยวขออนุญาตโทรหาอาจารย์ใหม่นะครับขออภัยด้วยอาจารย์อ่ะโอเคนะป๊อปคุณฟังรอแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้สัญญาณอาจารย์หายไปนะครับแล้วยังไงอาจารย์รับไหมอาจารย์จะรับหรือเปล่าถ้าอาจารย์ไม่รับเดี๋ยวจะต้องใช้โทรศัพท์แทนนะครับ เดี๋ยวนะคุณฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่ง อาจารย์ครับได้ยินไหมครับฮัลโหล
1: ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ได้
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะกำลังเข้าเรื่องแล้วนะกำลังดำเนินเรื่องไปแล้วถึง
1: จุดสำคัญแล้วด้วยนะฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งขออนุญาตโทรหาอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะต้องจะต้องใช้โทรศัพท์มายังอาจารย์ครับ
2: ฮัลโหลค่ะ
0: ขอไปอาจารย์เมื่อกี้สัญญาณหายไป
2: อ๋อค
0: ่
2: ะ
0: เอาใหม่อาจารย์นิ้วเขากวางมันสามารถสลายนิ้วเขากวางด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองนะคะ
0: โอเคครับต่อเลยครับต่อเลยครับ
2: นิ้วเขากวางเนี่ยเกิดจากสารแร่ธาตุแมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟตค่ะ
0: มารวมตัวกัน
2: เป็นใช่ค่ะเป็นมักจะตกตะกอนได้ดีในภาวะที่มีปัสสาวะมีความเป็นด่างสูงค่ะค่ะแต่ก็สามารถเกิดได้จากแร่ธาตุชนิดอื่นเช่นยูริกแคลเซียมฟอสเฟตหรือแคลเซียมออกซาเลตได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ผมก็ยูริกสูงอยู่เหมือนกันโอเคครับช่วงนั้นครับครับ
2: ทีนี้การศึกษาล่าสุดนะคะในปี67ของทีมแพทย์ไทยแผนกสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะทำในคนไข้นิ่วในไตนะคะหรือนิ่วในท่อปัสสาวะนะคะที่มีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ4มิลลิเมตรนะคะลองวัดไม้บรรทัดดูเนาะจำนวน84รายนะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยได้ย่าหนวดแมวครั้งละ1กรัมวันละ2ครั้งนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ได้เป็นยาด็อกซาโซซิน2มิลลิกรัมต่อวันนะคะทั้ง2กลุ่มได้ยานาน3เดือนนะคะแล้วก็มีการใช้วิธีการรักษาการสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกร่วมด้วยนะคะก็คือเอาคนไข้ไปทำช็อคเวฟนะคะให้แตกนิ่วให้เป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็มีการติดตามผลทุก2สัปดาห์ตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะโดยมีการตรวจทางเอ็กซเรย์ตรวจเลือดตรวจฉี่นะคะเพื่อประเมินผลแล้วก็ดูเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะคะทีนี้ต้องบอกว่าผลข้างเคียงที่สำคัญเลยหลังจากการสลายนิ้วด้วยคลื่นกระแทกเนี่ยคืออาการปวดท้องอาการปวดหลังเนื่องจากว่านิ้วมันจะเคลื่อนตัวออกนะคะคือพอมันแตกออกปุ๊บเนี่ยมันก็ร่างกายก็จะมีพยายามขับออกมันด้วยนะคะเพราะนี่เป็นจุดที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ปวดได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีปัสสาวะมีเลือดปนหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดการอุดตันของทางเดินปัสสาวะได้ถ้ามันใหญ่เกินนะคะหรือว่าติดเชื้อนะคะแต่ว่าอาการส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเมื่อร่างกายขับพวกสิ่งแปลกปลอมเจ้าเศษนิ้วพวกเนี้ยออกไปได้หมดนะคะก็คือเหมือนกับว่าขึ้นกระแทกเนี่ยทำให้เศษนิ้วมันเล็กลงแล้วก็ให้ร่างกายพยายามขับออกไปแต่ช่วงที่มันกำลังขับมันก็จะเกิดผลข้างเคียงเหมือนอาการของนิ้วนั่นแหละนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยถ้าไม่ใช้ยาย่าหนวดแมวหมอก็จะใช้ยากลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ก็คือพวกนี้แหละตระกูลด็อกซาโซซินนะคะให้ยามันไปจับกับตัวรับที่กล้ามเนื้อเรียบทางเดินปัสสาวะแล้วก็เกิดคลายตัวนะคะเพื่อทำให้เศษนิ้วเนี่ยมันหลุดออกได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้ผลการศึกษาเนี่ยเขาก็พบว่าในการศึกษานี้เนี่ยย่าหนวดแมวเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะแต่ไม่ต่างเนี่ยคือเป็นผลทางสถิติที่เขาเอาเข้าโปรแกรมสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่ากลุ่มที่ได้ย่าหนวดแมวเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การหายจากนิ้วก็คือนิ้วเกลี้ยงหมดอะนะคะเขาก็จะดูจากภาพถ่ายฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วก็ดูว่ามันไม่มีเศษนิ้วอะไรเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับ
2: กลุ่มย่าหนวดแมว

0: แล้วเนี่ยพบถึง 48% นะคะในขณะที่กลุ่มด็อกซาโซซินเนี่ยพบแค่ 45% คือต่างกันไม่ต่างกันทางสถิติแต่ถ้ามาดูตัวเลขดิบกลุ่มย่าหนวดแมวดีกว่านะคะแล้วก็อัตราความสำเร็จในการรักษานะคะก็เขาก็จะดูจากหลายปัจจัยเช่นขนาดของก้อนนิ้วตำแหน่งของนิ้วอย่างเงี้ยนะคะก็มาแปลผลมันก็จะคล้ายๆเป็นแบบมาตรฐานที่เขาใช้เช็คลิสต์อะไรเงี้ยก็คือกลุ่มย่าหนวดแมวเนี่ยมีอัตราความสำเร็จในการรักษาสูงกว่ากลุ่มที่ได้ยาด็อกซาโซซินนะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มย่าหนวดแมวมีอัตราความสำเร็จอยู่ที่ 70% นะคะกลุ่มด็อกซาโซซินอยู่ที่ 55%
1: โอ้ดีจังครับ
0: อันนี้ต่างกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วด็อกซาโซซินมันไม่ได้มีฤทธิ์ขับฉี่นะคะมันก็จะมีฤทธิ์แค่คลายกล้ามเนื้อเรียบเท่านั้น
1: แค่นั้นเอง
0: แต่จริงๆย่าหนวดแมวเนี่ยมีฤทธิ์เหมือนด็อกซาโซซินนะคะบวกกับฤทธิ์ขับฉี่แล้วก็ฤทธิ์ลดการเกาะตัวของพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ขับพวกยูริกได้ด้วยนะคะทีนี้จำนวนผู้ป่วยที่มีเศษนิ่วเหลืออยู่ขนาดเล็กกว่าปกติก็คือน้อยกว่า4มิลเนี่ยนะคะก็ทั้ง2กลุ่มจริงๆก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นก็สรุปได้ว่าย่าหนวดแมวเนี่ยให้ผลการรักษาไม่แตกต่างจากด็อกซาโซซินในการขับเสร็จนิ่วหลังจากสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทกและมีความปลอดภัยนะคะตัวเลขแสดงให้เห็นถึงว่ากลุ่มที่ได้ย่าหนวดแมวมีแนวโน้มที่จะสลายนิ่วได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันนะคะทั้งนี้เนี่ยนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าถ้าขยายระยะเวลาการติดตามผลคาดว่าอัตราการหายจากนิ่วในกลุ่มที่ได้ย่าหนวดแมวเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเศษเล็กๆเหลืออยู่ในบางคนอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งมันจะหลุดออกได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็โดยการศึกษาก่อนหน้าก่อนหน้างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยก็มีการศึกษาเหมือนกันว่าการได้ชาชงย่าหนวดแมวอันนี้ใช้วันละ3ครั้งนะคะ
1: ค
0: เป็นเวลา 2-6 เดือนเนี่ยจะทำให้ขนาดนิ้วเนี่ยลดลง 40% โดยประมาณค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็อาการก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็การศึกษาในคนไข้แถบภาคอีสานนะคะก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกันในอีกการศึกษาหนึ่งก็คือสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่มีรายงานการใช้ย่าหนวดแมวนานสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10เดือนนะคะ10เดือนโดยให้วันละประมาณ1แก้ว300มิลลิลิตรนะคะแต่จะกินช่วงแรกๆอาจจะกินวันละ 2-3 มื้อก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยลดลงถ้าอาการปวดนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีรายงานว่าย่าหนวดแมวเนี่ยมันทำให้ลดอาการปวดนิ้วได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วประมาณสักถ้าไม่ใหญ่มากเนี่ยสัก2เดือนก็น่าจะหลุดได้ค่ะถ้ามันเล็กๆนะคะแต่ถ้ามันไม่หลุดหรือมันกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็สามารถกินหยุดไปได้ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะ
1: ของไทยเรามีย่าหนวดแมวนะฮะโอ้สรรพคุณดีมากเลยที่อาจารย์อาว่าไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะก็มีฝากกันเท่านี้
1: แล้วไพบูเบตมีเปล่าย่าหนวดแมวมีไหม
0: ก็มีเป็นชาชงค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็ถ้าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยบางท่านจ่ายเดียวเลยนะคะในคนไข้นิ้วที่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องไปผ่าหรือว่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้กินย่าหนวดแมวครับนะคะแล้วก็หมอบางท่านก็ใช้ร่วมกับด็อกซาโซซินค
1: ่
0: ะ
1: แล้วถ้าของเรากินของไพโรเบตเนี่ยกินยังไงวันละกี่ซองละกี่มื้อยังไงครับ
0: ค่ะก็1ซองเยื่อกระดาษเนี่ยก็บรรจุผงจากต้นย่าหนวดแมวแห้งนะคะ2กรัมนะคะก็จะเป็นปริมาณต่อ1มื้อ
1: น้ำ1แก้วน้ำ1แก้วใช่ไหม
0: แช่น้ำสัก300มิลก็ได้ค่ะ
1: 300มิลลิกรัม
0: มิลลิลิตรค่ะแก้วหนึ่งก็สัก200-250นั่นแหละแต่ว่าก็คือบวกลบได้เราจะได้กินน้ำเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ตอนหนึ่งแล้วชงครั้งเดียวแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ครั้งต่อไปก็เอาซองใหม่
0: ใช่
1: น้ำประมาณ300
0: แช่ทิ้งไว้สัก5-10นาทีนะคะ
1: ให้มันออกฮาริสเต็มที่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: อุ่นพอดี
0: น้ำน้ำเดือดเดือดนั่นแหละชงเป็นชา
1: เอาน้ำเดือดเดือดเลยนะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งเดือดเดือดยิ่งดีครับผมครับผม
0: 5-10 นาทีน้ำสีน้ำเปล่ามันก็จะกลายเป็นสี
1: เข้ม
0: ชาเข้ม
1: เข้มเข้ม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ดื่ม
1: หลังอาหารหรือก่อนอาหาร
0: ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
1: หมดโอเคสามมื้อเลยนะ
0: ใช่สามารถกินได้ถึง3มื้อนะคะแต่ถ้าใครจะปรับลดเหลือวันละ 1-2 มื้อตามอาการก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็สามารถจะขับตัวนิ่วออกมาได
0: ้คือย่าหนวดแมวเนี่ยผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้คืออาจจะมีผลในการลดความดันแล้วก็ลดน้ำตาลได้อ่อนๆ
1: ด้วย
0: นะคะ
1: ฤทธิ์ของมันฤทธิ์ของย่าหนวดแมวมัน
0: เพราะว่ามันมีฤทธิ์ขับน้ำออกจากร่างกายมันก็เหมือนพวกยาลดความดันกลุ่มขับปัสสาวะอะไรเงี้ย
1: ขยายท่อปัสสาวะด้วย
0: ใช่แต่ก็ไม่ได้เจอในทุกคนนะคะหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนกินแล้วจะความดันต่ำหรืออะไรเนี่ยก็คือเป็นข้อควรระวังนะคะแล้วก็ย่าหนวดแมวเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะก็ต้องระวังในคนที่ต้องจำกัดโพแทสเซีย
1: ม
0: นะคะเช่นคนไข้ไตระยะท้ายๆที่เคยตรวจเจอแล้วหมอบอกว่าโพแทสเซียมสูง
1: อ
0: ยากกินผลไม้เยอะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นแร่ธาตุที่เจอในพืชต่างๆนะคะแต่มันจริงๆมันมีอีกรายงานหนึ่งที่เคยอ่านก็คือมันไม่ได้ทำให้โพแทสเซียมสูงอันนี้อีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะเพราะเขาพบว่าตัวมันเนี่ยขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายไปกับปัสสาวะด้วยค่ะ
1: มันก็ยังเป็นข้อมูลที่คัดค้านกันอยู่เนาะ
0: ใช่ใช่
1: อันนี้โอเคแต่ก็ระวังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนที่สุดออกมานะครับ
0: ค
1: ่ะของเรามีเป็นชาชงหญ้าหนวดแมวนะเป็นซองเยื่อกระดาษนะใช้แล้วก็ทั้งครั้งละซองละประมาณ30มิลลิลิตรนะครับ
0: ซองละ2กรัมแช่กับน้ำ300มิลลิลิตร
1: โอเคครับอ่ะพักเลยนะอาจารย์นะให้อาจารย์อาพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราฟังสปอร์ตชุดหนึ่งนะจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมนะครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิม02-290-0473นะครับ02-290-0473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.นัทศิลป์พลอย The Voice แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำ Paradox คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยาวสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
4: ไปทำอะไรมาจ๊ะหน้าตาปิ๊งเชียว
5: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นปั่นบดบดแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
4: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
5: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
4: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
5: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
4: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
5: ดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
6: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
7: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศของเรามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งเนาะเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนนะครับแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแข่งขันกันที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับเรือยาวใหญ่โอ้โหมาจากทั่วประเทศเลยนะแข่งขันกัน55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายมีเรือพายม้าท้องถิ่นด้วยนะครับสินค้าโอท็อปนะมากมายเป็น100บูธเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะของคนปทุมเขาแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานนะเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานเสาร์อาทิตย์นี้คนเยอะแน่นอนไปเที่ยวกันเลยนะฮะมีถึงวันที่21กรกฎาคมนะผู้ฟังโทรมาแล้วครับผู้ฟังโทรมาแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
8: ฉะเชิงเทราค
7: ่
8: ะ
7: ฉะเชิงเทราคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับ
8: ฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นนิ่วในใจค่ะเป็นประมาณ 3-40 ปีเนี่ยมั้งแต่ว่าตอนนั้นไปตรวจที่รามาหมอรามาบอกว่าเดี๋ยวจะล้างไตไม่กันไม่ยกไม่หวาดไม่ไหวแล้วก็ฉันก็กลัวมากเลยแล้วฉันก็กลัวมากเลยก็พยายามกินอะไรจะอะไรที่มันระวังระวังนะ
7: ครับ
8: แต่มันก็ไม่โตสักทีจนบัดนี้นะอาจารย์มันยังแค่2มิลน่ะ
7: ดีแล้วโชคดีแล้วครับแต่ยังไม่ออกมาใช่ไหม
8: ทำแค่สองมิล
7: ดีแล้วครับอย่าให้มันโตดีแล้วครับ
8: ค่ะอันนี้มีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยามาเขาบอกว่าให้กินรากมะละกอเนี่ยยาวเท่านิ้วนิ้วเนี่ยสามรากแต่ไม่ต้องรากใหญ่แล้วต้มกินน้ำเขาบอก
7: ได้ลองกินไหมได้ลองกินไหมได้ลองกินไหม
8: ไม่ได้ลองในคาแต่ยังอยากจะลองแล้วก็ต้มกระตังกุยแช่เขาบอกใส่ตังคุ้งแช่พอหวานก็เล่นไปเล่นแล้วก็อีกเรื่องนึง ฉันก็ลูกชายเห็นเขาเป็นยูริกเยอะก็เขากินส้มโอเนี่ยกินไปกินมาฉันก็กินไหมครับฉันยูริกจะ6.5-6.4เลยนะฉันกินส้มโอไปกินส้มโอมายูริกเหลือ 5.5 เนี่ยไม่ได้ดีข้องมากเลยส้มโอเนี่ยแต่ทานเกือบทุกวันเลยนะ
7: ครับ
9: ทาน
7: ครับ
9: มีส้มโอไงสวนส้มโอมั้งนี
7: ่ปลูกเองป่ะปลูกเองเหรอกินทุกวันปลูกเองป่ะครับ
8: ซื้อเลย
7: ซื้อเลยนะโอเคแล้วมีคำถามไม่มีคำถามไหม
8: มีค่ะอยากจะ
7: ถามเลยถามเลยถามเลยครับผมเชิญครับ
8: อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าสมมุติว่าอยากให้อาจารย์วิจัยที่ว่าจะเกิดส้มโอจะมีประโยชน์ต่อที่ว่าเนี่ยเกี่ยวกับอายุเลยเกี่ยวกับไตเนี่ยมีไหมคะอยากจะถามเนี่ย
9: อ๋อที่เรากินแล้วเห็นผลอย่างเงี้ยเหรอคะ
8: ค่ะ
9: จริงๆส้มโอเท่าที่มีข้อมูลงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่ามันช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระซึ่งมันก็เจอในพืชสมุนไพรกับตัวเนาะฤทธิ์นี
7: ้
9: ก็คือฤทธิ์ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะคะแต่ก็มีงานวิจัยที่น่าสนใจที่เขาทำจากส้มโอ6สายพันธุ์คือน้ำผึ้งขาวน้ำผึ้งขาวใหญ
7: ่
9: ทองดีทับทิมสยาม เขายกตัวอย่างมาเท่านี้นะก็เพราะว่ามันช่วยยับยั้งเหมือนกับว่าช่วยบล็อกการดูดซึมไขมันในเลือดอะบล็อกการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารไม่ให้เข้าสู่ร่างกายก็อาจจะมีผลในเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้แต่ว่าอันนี้เป็นการศึกษาที่เขาใช้สารสกัดนะคะแล้วก็อื่นๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับนิ่วแต่คิดว่าพืชอ่ะมันเป็นแหล่งของยูริกน้อยกว่าสัตว์อยู่
7: แล้ว
9: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรากินเยอะๆเนี่ยบางทีพวกนี้มันก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนๆเนาะมันก็อาจจะมีผลในเรื่องของ
7: สมองน้ำเยอะครับผม
9: ใช่ใช่
8: คงมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทานลูกชายฉันก็บอกว่าก็ฉี่คล่องฉันก็ฉี่คล่องกว่าเดิมเยอะเลยบางทีเราไปนั่งมาจมเป่งมันก็จะไหลเองเลยอ่ะ
7: ครับ
8: มันจะฉี่คล่องกว่าเดิมมากเลยอ่ะ
7: ต้องลองอาจจะต้องลองหยุดกินดูนะลองเกี่ยวหยุดกินดูบ้างดิยังฉี่คล่องอยู่หรือเปล่าถ้าหยุดกินแล้วยังฉี่คล่องก็ไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะมันไม่มีงานวิจัยรองรับในตรงนั้นนะโอเคนะเคลียร์นะจ๊ะจ้าจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับส้มโอก็เป็นผลไม้ไทยก็ส่งเสริมกันกินได้ครับกินได้แต่ว่าก็ต้องประเมินด้วยถ้ากินทุกวันก็แพงหน่อยเนาะหลายตังค์ลุงหลายตังค์นะเชิญครับช่วยปิดวิทยุด้วยนะแล้วก็คุยทางโทรศัพท์ถามจ้านาได้เลยครับครับ
10: อาจารย์อาค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ปิดวิทยุแล้วเหร
10: ออาจารย์อา
7: จ้า
10: เนี่ยไอ้ดอกบานมะยุโรยป่าอาจารย์อารู้จักไหมคะ
9: ดอกบานมะยุโรยป่าดอกสีขาวอะคะ
10: ดอกสีขาวดอกเล็กอะนั่นแหละแก้ลูกนิ่วได้ค่ะอาจารย์อาป้ามาลองต้มนะก็ก่อให้สะอาดล้างสะอาดต้มแล้วกองกินให้แมวลองก่อนแมวหายค่ะป้าก็เลยกินด้วย
9: อ๋อค่ะ
10: อาจารย์อาลองนั่นดูสิคะ
7: มันหาย
9: แก้นิ้วอยู่ค่ะใช่ใช
7: ่มันหายยังไงมันหายยังไงมันหลุดออกมาเหรอ
10: มันไม่หลุดอ่ะเป็นนิ้วตอนแรกอ่ะมันจะหายเองกินไอ้บานมะยุโรยป่าต้มล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็กรองให้สะอาดแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะแล้วก็พอ2-3 วันก็ต้มดิน
7: โอเค
10: บานมะยุโรยป่าดอกเล็กอ
7: ่
10: ะ
7: โอเคโอเค
10: มีคนบอกป้ามาป้าก็เลยมาต้มกินให้แมวลองก่อนแมวหายแมวขี้ไม่ออกหลายวันต้มไปซื้อไอ้กลมๆมาส่วนมาตูดให้มันแล้วป้าก็เลยมาลองกินเองมันหายดีอ่ะ
7: นิ้วหายเลยมันหลุดออกมาหรือยังไงครับ
10: นิ้วของป้ามันเป็นตอนแรกมันเป็นเล็กๆอ่ะแล้วมันก็หายเองอ่ะมันไม่ปวดด้วย
7: ก่อนหน้านี้ปวดไหม
10: ก่อนหน้านี้ก็ปวดท้องน้อยอ่ะลองดูจะฆ่าอาจารย์อา
7: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์อาเช็คข้อมูลนิดนึงก็รู้สึกข้อมูลก็จะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ
10: เรื่องนี้จะเก็บไปให้มันก็จะเหี่ยวหมดอ่ะ
7: ไม่ต้องโอเคอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับ
10: ครับค่ะ
9: ค่ะค่ะ
7: บานไม่รู้เลยป่าอาจารย์เชิญเชิญต่อได้เลยครับ
9: ค่ะมันมีข้อมูลจริงค่ะก็เป็นข้อมูลเชิงพื้นบ้านอะนะคะ
7: ครับปัสสาวะ
9: แต่ว่าไม่ได้เป็นระดับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
7: ถ้าพูดถึง
9: งานวิจัยก็อาจไม่ได้มีเยอะมากแต่ก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะขับนิ่วอยู่ค่ะมีข้อมูลอยู่ค่ะ
7: คือถ้าขับปัสสาวะมันก็จะมีผลเรื่องของขับนิ่วอยู่แล้ว
9: แต่ว่าถ้ามันก็มีข้อมูลใช
7: ่โอเคแต่ถ้าว่าเอาเด่นๆจริงๆเนี่ยสู้ย่าหนวดแมวไม่ได้ว่างั้นเถอะ
9: ก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดเขาจะว่าเกมเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้พิสูจน์เรายังไม่ได้พิสูจน์เปรียบเทียบ
7: เรายังไม่มีข้อมูลของตัวดอกบานไม่รู้เลยป่าเท่าไหร่เนาะแต่ว่าข้อมูลเรื่องตัวย่าหนวดแมวเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนโอเคครับขอบคุณข้อมูลนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะโอเคครับสายนี้ถามอาจารย์อาได้เลยครับ
11: ครับสวัสดีครับผมโทรจากเชียงใหม่นะครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: เราจะถามเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับนิ่วนะฮะ
7: ได้เลยครับ
11: คือเกี่ยวกับโรคเขาเรียกโรคลำไส้แตกตัวนะครับครับ
9: ค่ะ
11: คือไปโรงพยาบาลหมอก็จะรักษาแต่เฉพาะอาการตามอาการที่เราท้องผูกก็ให้ยาระบายท้องเสียก็ให้ยานี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะหายได้เมื่อไหร่ก็อยากจะเรียนถามว่าจะมียาสมุนไพรหรือประเภทไหนที่เขาเคยใช้กันแล้วมีอาการดีขึ้นไหมครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่นขมิ้นชันอะไรเงี้ยครับ
9: ค่ะก็ถ้าตัวที่นึกถึงอันดับต้นๆก็จะมีขมิ้นชันกับพวกตรีผลาค่ะที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ค่ะ
11: คือ
9: มันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลแบบว่าชัดมากๆเหมือนกับยาแผนปัจจุบันเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะลองกินเสริมได้ถ้าเรารู้สึกว่ารักษาทางแผนปัจจุบันแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรนะคะจริงๆปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความเครียดด้วยนะคะอันนี้เราก็ต้องลองไปปรับหรือว่าลองเช็คดูอีกทีนึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารบางอย่างที่มันน่าจะเป็นแนวแบบว่าไม่ค่อยเฮลตี้อย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ลำไส้มันเกิดการอักเสบได้พวกอาหารหวานอาหารทอดเบเกอรี่อาหารแปรรูปอาหารหีบห่อเนี่ยค่ะอันนี้เราก็อาจจะลองสังเกตหรือว่าลดความถี่ในการกินลงเนี่ยค่ะแล้วก็พวกนี้มันจะไปเปลี่ยนแปลงพวกสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งเขาก็จะคิดถึงพวกเรื่องเนี้ยมากขึ้นก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันมีตัวดีกับตัวไม่ดีถ้ามันมีตัวดีมากกว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวขมิ้นชันกับตรีผลาเนี่ยมันมีข้อมูลพอสมควรว่ามันช่วยลดการอักเสบของลำไส้ได้ลดปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารได้ด้วยนะคะเขาให้หนูเนี่ยมันกินอาหารที่มันแบบไม่ค่อยดีอ่ะสักเท่าไหร่16สัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปรียบเทียบดูว่า กลุ่มที่ได้ขมิ้นกับไม่ได้ขมิ้นเนี่ยก็คือปฏิกิริยาการแพ้จากอาหารหรือว่าพวกภาวะลิกกี้กัดลำไส้รั่วที่เขาพูดถึงกันตอนนี้เนี่ยก็คือการอักเสบของลำไส้ในกลุ่มที่ได้ขมิ้นชันน่ะมันดีกว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องตั้งใจกินต่อเนื่องสักดูวัดผลดูว่ามันจะดีขึ้นมั้ยเช่นลองกิน2เม็ดหลังอาหาร3มื้อขมิ้นชันอะนะคะดูสักเดือนนึงนะแล้วก็ดูความถี่ในการเกิดอาการของเราว่ามันดูสงบลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตีผลาก็จริงๆก็กินได้3มื้อนะคะแต่ถ้ามันถ่ายมากไปคนไข้อาจจะต้องลดเหลือมื้อเดียวก่อนนอนหรือว่าเช้าเย็นอะไรแบบเนี้ยค
11: ่
9: ะ
11: ไอ้อย่างตีผลานี่ที่บอกว่ามันถ่ายมากไปนี่หมายว่าเราเน้นในแง่ของอาการท้องผูกเด่นนี่ไงครับ
9: ใช่ค่ะมันจริงๆมันมีฤทธิ์รู้ปิดรู้เปิดเพราะว่ามันมีทั้งเปรี้ยวที่ช่วยระบายแล้วก็มีทั้งฝาดที่ช่วยหยุดถ่ายค่ะ
11: ครับอ๋อแล้วเป็นแบบน้ำหรือแบบเม็ดไหนดีกว่านะครับ
9: โอ้น้ำหรือเม็ดก็ได้ค่ะแล้วแต่มันไม่มีความแตกต่างกันค่ะ
11: ก็
9: ไม่มีข้อมูลเทียบความแตกต่าง
11: กินมาสาม
9: ครั้งเหมือนกันถ้าท้องผูกเด่นถ้าท้องผูกเด่นกินได้สูงสุดอ่ะเท่าที่ถ้าขนาดบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยนะคะบรรเทาอาการท้องผูกเนี่ยไม่ควรเกิน 4,000 มิลลิกรัมต่อวันโดยอาจจะเริ่มต้นที่ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่จริงๆอ่ะถามว่ามันกินได้เยอะกว่านั้นไหมมันกินได้เยอะกว่านั้น มายก็ว่าแต่เขาใช้ในเรื่องอื่นเช่นพวกลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรเงี้ยเขาจะใช้เยอะกว่านั้นค่ะ
11: ไอ้พูดอีก 4,000 นี่หมายว่าตีผลาหรือว่าขมิ้นชันฮะ
9: ตีผลาค่ะ
11: เอาตีผลานะฮะ
9: ใช่ค่ะ
11: แต่ขมิ้นชันก็500วันละ3ครั้งเนาะเพราะว่าข
9: อ2คูณ3ค่ะ2เม็ด3เวลา
11: ผมไม่สามเวลาก็ขอไปผู้เบรคที่400นะฮะ400มิลลิกรัม
9: ไม่ละ400มิลลิกรัมค่ะ
11: ครับครับครับก็2เม็ดครับครับเอาไปกินไปสักระยะหนึ่งแล้วคอยดูอาการในระหว่าง
9: ใช่ลองกินดูสักเดือนหนึ่ง
11: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าลำไส้โรคลำไส้นี้เรากินพวกโปรไบโอติกด้วยจะดีไหมฮะ
9: โปรไบโอติกเนี่ยต้องลองดูนะคะต้องลองดูเองว่ายี่ห้อนี้เรากินแล้วมันเป็นยังไงคือหนูบอกตามตรงว่ามันพูดยากมากเลยเพราะว่าส่วนตัวก็เคยลองกินมาหลายยี่ห้อแล้วมันดูเฉยๆเหมือนกับว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองไม่เห็นว่าในลำไส้เราตอนนี้เชื้อมันอะไรยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเงี้ยค่ะ
11: อ๋อก็ลองกินแล้วลองเช็คๆดูตามน
9: ั้นใช่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์มีจำนวนมีเทคโนโลยีอะไรแบบที่แตกต่างกันค่ะ
11: ต้องกินคู่กันคู่ตัวนี้คู่ตัวนั้นตัวนั้นคู่ตัวนี้ด้วยนะ
9: คนไข้เป็นท้องเสียหรือท้องผูกเด่นหรือสลับกันพอดีกัน
11: สลับกันบ้างพอดีคือบางวันก็เหมือนกับไม่ได้ถ่ายเลยบางวันก็คือไม่ได้เสียแบบมากมายนะคือแบบว่าถ่ายบ่อยนะพูดง่ายๆถ่ายบางทีเขาเรียกว่านิดนึงเลยป้าเอาวิ่งห้องน้ำก็ถ่ายไม่มากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้
9: แต่ถ้าถ่ายบ่อยวันนั้นอาจจะต้องปรับตีผลาเนาะให้มันแบบต้องสังเกตว่าเรากินเท่าไหร่แล้วมันพอดีค่ะถ้ามันกินแล้วแค่2เม็ดแล้วเรายังถ่ายเยอะกว่าเดิมเนี่ยก็ต้องหยุดเหลือแต่ขมิ้นเพราะว่าจริงๆขมิ้นมันจะฝาดกว่ามันก็จะเด่นกับอาการท้องเสียได้ค
11: ่
9: ะ
11: อ๋อขมิ้นก็กินคู่กันช่วยกันได้นะครับคร
9: ับ ใช่ถ้าวันไหนท้องเสียเยอะๆสามารถขยับยาไปเป็นยาตำรับได้พวกยาเหลืองปิดสมุดอย่างเงี้ย
11: ครับครับ
9: มันก็จะมีขมิ้นผสมตัวยาอื่นๆค่ะ
11: หมอให้รอผลไม้มาครับ
9: อ๋ออันนั้นมันก็หยุดกึกเลยอย่างนี้ไงถ้าเรากินแบบบางทีมันเกินพอดีเราก็จะท้องผูกไง
11: เขาให้ตามอาการนะ
9: ค
11: ่
9: ะ
11: ครับก็ขอบคุณมากครับ
9: ค่ะ
11: ขอบคุณมากครับ
7: โอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะสวัสดีครับ
11: ครับเคลียร์ครับสวัสดีครับ
7: ต่อครับน่าอาจจะได้อีกสักหนึ่งหรือสองเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
12: สวัสดีค่ะอาจารย
9: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ทราบว่าค่ะสวัสดีอยากทราบว่าไอ้ตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์พูดเลยว่าใช้เครื่องกระแทกแล้วเขาดูดออกมาแล้วตอนนี้มันมีท่อน้ำดีมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
9: อันนี้นิ่วในถุงน้ำดีหรือนิ่วในไตคะเนี่ยถุงน้ำดีเนาะ
12: จ้าถุงน้ำดี
9: อ๋อ
12: ผ่าตัดไปแล้วด้วยเครื่องเขาจะดูดออกเหมือนแบบเป็นผงออกมาเลยแล้วก็จะถามคุณหมอว่าไอ้ท่อน้ำดีมันอยู่ติดต่อกับไอ้ถุงน้ำดีหรือเปล่าคะ
9: ใช่ใช่ค่ะ
7: ติดครับ
12: แล้วมันจะมีโอกาสเป็นอีกไหมคะ
7: น่าจะ
9: ถ้ายังมี
7: ท่อน
9: ถ้ายังไม่ตัดอะมันก็ยังมีโอกาสเป็นได้
7: แต่ยังมีถุงน้ำดีอยู่มันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดในถุ
12: งน้ำ
7: ดี
12: ตัดออกไปแล้วค
7: ่
12: ะอ๋อ
7: ถ้าถุงนั้นไม่ตัดออกไปแล้วอาจารย์น่าจะไม่เกิดน้องจะเกิดได้ไงไม่มีถุงแล้ว
12: ไม่เกิดจากท่อน้ำดีอย่างเงี้ย
9: อ๋อยังสามารถเป็นได้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งมันว่ามันจะไปเป็นนิ่วบริเวณไหนถึงไม่เป็นถุงก็โอกาสที่จะเป็นบริเวณท่อน้ำดีถ้าท่อยังอยู่ก็ยังมีโอกาสเป็นได้ค่ะใช่ค่ะ
7: เหรอ
12: แต่ก็ผ่าตัดมาหลายปีแล้วค่ะ
9: คือถ้าเอาถุงน้ำดีออกนะคะโอกาสเป็นซ้ำเนี่ยไม่มีค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เอาถุงน้ำดีออกเอาแค่ขึ้นกระแทกนิ้วออกยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้ค่ะ
7: นั่นน่ะสิตกลงเอาถุงน้ำดีออกหรือยังครับ
12: ออกแล้ว
7: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วว่างั้นเถอะ
12: ค่ะค่ะ
7: ถุงน้ำดีไม่มีแล้วอาจารย์
9: แต่คนไข้เขากลัวเป็นโรคนิ่วในท่อน้ำดีไงท่อยังมี
7: หรอมันจะเป็นที่ท่อหรอ
9: ว่าโอกาสตกตะกอนมันก็อาจจะน้อยกว่าแต่มันก็ มีเป็นได้แต่เราไม่ต้องไปคิดมากหรอกค่ะ
13: อย่าไปซีเรียสกับมันเลยครับเออโอเคครับโอกาสน้อยมากครับ
12: ค่ะค่ะ
13: ครับครับ
12: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
13: โอเคโอเค
12: ค่ะสวัสดี
13: ใจเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคนเป็นเนี่ยที่ตัดท่อนตัดถุงแล้วยังเป็นเน
9: ี่
13: ย
9: นิ่วในท่อน้ำดียังมีโอกาสได้อยู่ค่ะ
13: หรอถึงแม้จะไม่มีถุงน้ำดีแล้วนะ
9: ใช่ใช่
13: โอเคไม่เป็นไรครับโอเคต่อเลยครับเชิญครับถามเลยครับด่วนเลยครับ
14: ฮัลโหลคืออยากจะถามคุณหมอว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันสามารถขับของเสียออกมาโดยธรรมชาติได้
13: เอาใหม่ถามคำถามใหม่ครับมันฟังไม่เคลียร์ครับ ร่างกายคนเราสามารถขับของเสียออกจากร่างกายยังไงครับ
14: ออกมาเองโดยธรรมชาติได้ไหมคร
13: ับออกมาโดยธรรมชาติได้มันก็ขับอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับ ใช่ไหมอาจารย์เหงื่อก็เป็นของเสีย
9: ร่างกายเรามีกลไกในการขับของเสียได้ตามธรรมชาติค่ะผ่านช่องทางทวารต่างๆเนาะขี้หูขี้ตาอุจจาระปัสสาวะเหงื่ออะไรต่างๆ
13: ป
9: ั
13: สสาวะอุจจาระหมดแล้วนั่นแหละคือธรรมชาติครับเรียกไง
14: คือไม่รู้อันคือหนูนี่มีมาจากอุทวานั่นก็คือมีน้ำใสๆเป็นมันๆนะคะคุณหมอเป็นอะไรไม่ใช่คุณหมออ
13: ่าเป็นน้ำเป็นน้ำมันๆออกจากรูก้นรูทวารรูอึอะครับอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าน่าจะเป็นอะไรครับ
9: อ๋อแล้วสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่กินไหมล่ะคะหมายก็ว่าถ้ามื้อนั้นกินของมันแล้วก็จะมีออกมามากขึ้นอย่างเงี้ยสัมพันธ์กับอาหารไหมเคยสังเกตไหมคะ
14: ไม่ค
9: ่
14: ะคืออยากจะว่ามันก็ออกมาแต่ไม่บ่อยนะคะคุณหม
13: อ๋อไม่ได้ออกมาเพราะปัสสาวะด้วยออกมาต่างหากเลยนะ
14: ออกมาต่างหากค่ะที่ว่าบางทีก
13: ็
14: ซึมออกมาค่ะมันก็ไหลเล็ดออกมาเนี่ยเม็ดปัสสาวะเล็ดอย่างนี้นะคะ
13: มันจะหมดเวลาด่วนเลยครับ10วินาทีอาจารย
9: ์ก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คกับหมอนะคะว่ามีโรคเกี่ยวอะไรที่ตับหรือที่ลำไส้หรือเปล่าเงี้ยค่ะต้องตรวจร่างกายหรือใช้เครื่องมือตรวจ
13: okay.
9: หรือตรวจเลือดยืนยันอีกทีนึงค่ะ
13: โอเคแนะนำให้ไปตรวจนะครับโอเคฮะหมดเวลาครับอาจารย์ขอบคุณมากครับข่าวมาและไปฟังข่าวครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งโดยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
19: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
20: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
19: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
16: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
21: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
16: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
22: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกพร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งพลัสสนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
16: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบ DO Smart Guide System ยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
23: นางเกตทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดรน Smart Guide System สำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกล่าวว่าการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Lifestyle Dance การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดรนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัน

อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณนะพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหาร

ศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิริยากิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิริยากิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

พี่ห่วงห่วงดวงใจฉันควรหวนให้หรือไทยบนถึงคนรักอยากตากเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไรจะได้ดวงใจว่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็รับฟังท่านมาสาธยายให้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะเกี่ยวกับพระไตรปิฎกคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการพระพาพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เป็นช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นช่วงที่หลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ขอไว้ในการที่เราจะมาศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎกแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ติดตามเราก็ได้ความรู้กันคือแทนที่ว่าบางทีฉันก็ไม่อยากไปอ่านแต่ฉันก็อยากจะฟังอธิบายอย่างนี้นะ ก็สามารถติดตามในช่วงนี้ได้โดยพระอาจารย์ก็จะนำเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มกันไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ในเล่มที่22เป็นส่วนของอังคุตรนิกายก็อยากจะทบทวนทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังที่เพิ่งอาจจะมาเคยฟังซีรีส์ในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าในการศึกษาพระไตรปิฎกมันจะมีหลายเล่มด้วยกันเราคือไม่ใช่ว่าต้องกังวลว่าโอ้งั้นฉันต้องไปฟังตอนก่อนนั้นก่อนนั้นแล้วฉันถึงจะมาค่อยเข้าใจได้คือไม่จำเป็นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเล่มที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งมันจบในตัวมันจบเป็นข้อๆไปแล้วข้อหนึ่งก็ไม่ได้ยาวมากในเอพิโซดหนึ่งตอนหนึ่งเราคุยกัน1ชั่วโมงกับคุณเดชใจก็สามารถคุยได้4ข้อ5ข้อเลยด้วยซ้ำแล้วก็ความต่อเนื่องมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องไปศึกษาในตอนก่อนก็มาอ่านเจาะลงเฉพาะเป็นข้ออย่างนี้ก็จะทำความเข้าใจได้เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือเป็นข้อดีของส่วนที่เรียกว่าเป็นอังคุตรนิกายที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆที่ท่านรวบรวมสังคายนาไว้ได้ทำการจัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้วโดยหมวดหมู่ที่จัดนั้นก็คือจัดตามจำนวนข้อหัวข้อที่มีอยู่ในธรรมะหมวดนั้นๆเช่นถ้าธรรมะหมวดนี้มี3ข้อก็มารวมกัน4ข้อก็มารวมกัน5ข้อก็มารวมกันอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคำว่าอังคุตระคือลักษณะที่ร้อยเรียงกันบนพวงมาลัยเนี่ยนะแล้วก็มีการร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้แล้วในคราวนี้เราก็อยู่ในหมวด5เรียกเป็นปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ข้อนำมารวบรวมเรียบเรียงกันไว้ด้วยกันโดยการรวบรวมนั้นท่านก็จะแบ่งเป็นชุดของหมวดที่ละ10ข้อ10ข้อรวมไว้ด้วยกันก็จะมีอยู่หลายชุดด้วยกันอาจจะสักประมาณ150ข้อหมายถึง150หัวข้อที่ในแต่ละหัวข้อนั้นจะมีธรรมะที่เป็น5ประการ5ประการอยู่แล้วก็จึงมารวมกันในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือธรรมะที่มี5ประการ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: เรามาถึงข้อ41แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ใช่ตอนนี้เรามาถึงข้อ41ทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงข้อ41อยากจะข้ามไปพูดข้อ42เพราะว่าข้อ42นี่มันไปเกี่ยวกับข้อ40ที่เราได้พูดจบไปเมื่อคราวที่แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: คือเกี่ยวกันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันโดยที่ว่าต้องฟังอันนั้นเลยถึงจะมาเข้าใจอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไส้ในเหมือนกันไส้ในเหมือนกันเป๊ะโดยที่หัวข้อต่างกันเนื้อหัวข้อต่างกันแต่ไส้ในเหมือนกันแล้วทีนี้ก็จึงต้องมีการที่จะอ้างถึงนิดหน่อย
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ทบทวนเลยนะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เจริญบารมีเริ่มข้อ42กันแล้วข้อ42นี่คือสัปปุริสสูตรว่าด้วยบุคคลที่เป็นคนดีคือสัปปุรุษโดยหัวข้อต่างกันตรงนี้ในข้อ40ได้ยกหัวข้อถึงต้นสาระที่ว่ามีกิ่งมีใบมีแก่นแล้วก็เจริญงอกงามให้ร่มเงาต่างๆได้ถ้าบุคคลเกิดอยู่ในตระกูลแล้วมีคุณธรรม5อย่างคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา ในตระกูลนั้นบุคคลที่อาศัยอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์นี่คือข้อ40ข้อ42ไส้ในเหมือนกันหัวข้อต่างกันโดยใช้หัวข้อที่ว่าสัตบุรุษสัตบุรุษเนี่ยแปลว่าคนดีแล้วคำนี้มีต่อเต่าตัวเดียวหรือถ้าเราพูดถึงภาษาบาลีก็มาจากคำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษคือคนดีเหมือนกันจะต่างกันกับสัตบุรุษสัตตะเนี่ยคือแปลว่า7สัตตะบุรุษก็แปลว่าบุรุษ7คนแต่ถ้าจะหมายถึงคนดีใช้ต่อเต่าตัวเดียวคือสัตบุรุษโอเคนะทีนี้คนดีเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากในข้อ12ใช้หัวข้อแบบนี้ว่าเกิดมาเพื่อคนหมู่มากคือใครบ้างทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้อำมาตย์หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคนเนี้ยถ้าคนเนี้ยเขาเป็นคนดีโอ้ยทุกคนอื่นเนี่ยจะได้รับประโยชน์กันอย่างมาก
0: เจ้าค่ะ
1: คนดีดูยังไงก็ดูด้วยคุณธรรม5อย่างเหมือนกันเลยคุณธรรม5อย่างที่ว่านี้ก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาอุปมาอุปไมยตรงนี้ก็ต่างกันคือหัวข้อต่างกันใส่ในเหมือนกันอุปมามีความแตกต่างกันโดยในข้อ40ยกอุปมาเหมือนกับภูเขาหินที่มีอยู่ในป่าใหญ่เวลาต้นไม้เกิดขึ้นก็อาศัยภูเขาหินเนี่ยเกาะตัวไว้แล้วก็ดูดกินสารอาหารจากพวกดินอะไรที่มันอยู่ตามซอกหินมันก็สามารถที่จะมั่นคงอยู่ได้ต้นไม้นั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้คืออุปมาในข้อ40แต่ในข้อ42อุปมาเปรียบเหมือนกับเมฆฝนเวลามีเมฆฝนตั้งขึ้นแล้วโอ้ชาวนาสามารถที่จะปลูกข้าวทำข้าวกล้าแล้วก็มีผลผลิตอย่างงามได้เพราะอาศัยเมฆฝนนั้นอันนี้เปรียบกับคนดีคือสัตบุรุษที่ถ้ามีอยู่ที่ไหนแล้วคนอื่นๆเนี่ยเขาจะพึ่งได้เขาจะได้รับประโยชน์จากสัตบุรุษคือคนดีนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: คุณธรรม5อย่างซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณใจในข้อที่ว่าจะดูว่าใครเป็นคนดีก็ดู5ประการนี้ในข้อแรกคือดูว่าศรัทธามีไหมศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมะที่ประกาศไว้ดีศรัทธาในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้พระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดในเอพิโซดที่แล้วเรื่องศรัทธา
0: ค
1: ือในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถัดมาเรื่องศีลเรื่องศีลศีลก็คือศีล5เรานี่แหละมีกายวาจาที่อยู่ในกรอบขอบของคนดีเขาจะทำกันก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุรามีไรนี่คือศีลถัดมาข้อที่3คือการที่เป็นผู้ที่มีสุตตะคือการฟังการใกล้ครวญฟังหาความรู้จากสิ่งต่างๆคือฟังมากกว่าพูดในการที่ว่าเขาจะเป็นคนดีได้ก็ต้องหาข้อมูลในข้อที่3นี่คือการฟังสุตตะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่มาในข้อที่4ก็คือการเสียสละคือจาคะก็มีการให้ทานมีการสละออกแล้วก็ที่5นั้นก็คือมีปัญญาปัญญาในข้อนี้จะไม่เหมือนกับเวลาเราเรียนหนังสือได้ดีกรีสูงๆไม่เหมือนกันแต่ปัญญาในที่นี้หมายถึงมีสองระยะคือปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดอยู่ในชีวิตประจำวันทำมาหากินได้นี่ก็ระยะหนึ่งคือคุณจะเห็นตัวอย่างคนที่ไม่ได้เรียนจบอะไรสูงมากแต่ว่ารู้จักทำมาหากินเอาตัวรอดได้นะนี่คือปัญญาแบบนี
0: ้ก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตได
1: ้
0: มากกว่าคนเรียนสูงๆก็มีตัวอย่างให้เราได้เห็นมากมายเลยนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: นี่คือปัญญาในระยะที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอปัญญาในระยะที่สองก็หมายถึงปัญญาที่จะรู้จักปล่อยวางปัญญาที่จะเมื่อเห็นสิ่งเกิดขึ้นสิ่งดับไปแล้วเราไม่ได้จะไปยึดถือในสิ่งนั้นมากนี่คือรู้จักปล่อยวางในข้อในระยะที่สองเนี่ยอาจจะหมายความว่าคุณอาจจะไม่รู้จักทำมาหากินก็ได้นะ าจจะเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติแต่พอเจอทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีปัญญาในการที่จะเห็นโทษของสิ่งนั้นไม่ไปยึดถือแล้วก็ไม่ทุกข์ร่ำให้คร่ำครวญไปตามทุกขเวทนานั้นถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นผู้ที่จนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติก็ตามสามารถที่จะมีปัญญาในยะที่สองในการปล่อยวางนี้ได
0: ้คือ
1: ข้อที่5 5อย่างนี้จะเป็นตัวบ่งบอกคุณสมบัติของคนดีคุณจะเห็นได้ว่าไม่มีข้อไหนที่บอกว่ามีเงินมากเลยนะ
0: เจ้าค่ะไม่ได้บ่งบอกเลย
1: หรือมีบารมีสูงไม่มีแต่สิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นผลพลอยได้เราเคยคุยกันในเรื่องนี้เอาไว้ในข้อของศีลที่ได้พูดถึงอนิสงส์ของศีลเอาไว้อนิสงส์ของจาคะเอาไว้จะมีข้อหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือว่าจะเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์นั่นแหละเป็นผลพลอยได้ของการที่เรารักษาศีล
0: แล้วค่ะ
1: ถ้าเรารักษาศีลแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทความที่จิตของเราไม่มีความร้อนรนไม่ประมาทเนี่ยเราจะเห็นช่องทางในการที่จะทำกินได
0: ้
1: ประคับประคองให้เอาตัวรอดได้ก็จึงอยากจะกลับมาถึงข้อ41ที่เกี่ยวกับเรื่องโภคทรัพย์นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: อันนี้ข้อ42จบแล้วเนาะเรื่องส
0: ั
1: ตบุรุษแต่มาพระสูตรที่2ในวันนี้คือข้อที่41พระสูตรที่ชื่อว่าประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ในเอพิโซดก่อนๆเราพูดถึงประโยชน์ของศีลอนิสงส์ของจาคะหนึ่งในอนิสงส์ของจาคะหรือศีลนั้นคือความที่จะมีโภคทรัพย์อ่ะตอนนี้ในข้อ41นั้นก็มีเงินมากแล้วจะมีประโยชน์อะไรท่านอธิบายไว้โอ้ยมันก็แน่นอนแล้วมีเงินมันก็ต้องมีข้อดีใช่ไหมล่ะอันนี้เรามาฟังเจาะจงในความเห็นของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ดูท่านแจกแจงไว้5อย่างบอกว่าถ้าเรามีเงินทองแล้วนี่นะเราควรจะถือเอาประโยชน์จากเงินทองนี้ด้วยประโยชน์5ประการนี้พูดถึงข้อนี้ก่อนคุณแน่ใจว่าเออแล้วคนที่เขามีเงินทองแล้วเขาจะไม่ถือเอาประโยชน์5ประการนี้งั้นหรือก็ต้องแจกแจงเบื้องต้นตรงนี้ว่ามีคนที่ตระหนี่ไงคุณเดชัย
0: เจ้าค่ะขี้เหนียว
1: โอ้โหสุดๆ
0: เจ้าค่ะ
1: ยิ่งกว่าหนังกระติก
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เรื่องราวมีมาในพระไตรปิฎกโอ้นิทานชาดกหรือว่านิทานธรรมบทคนที่เกิดร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ยุคปัจจุบันนี้นะคนบางคนมีเงินร้อยล้านเป็นแบบหลักร้อยล้านนั่นก็คือเป็นทั้งหมดตัวเลข9หลักมีตัวเลข9หลักอยู่ในบัญชีธนาคารแต่ว่าไม่รู้จักที่จะหาความสุขในเงินทองของตัวเองไม่รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน
0: ์ค่ะ
1: ประโยชน์ที่ควรต้องใช้ต้องมี5อย่างนี้บางคนก็เขียมอย่างเดียวออกแบบเก็บอย่างเดียวสุดท้ายตัวเองไม่ได้ใช้นะตายไปนี่ก็ลูกหลานเอาไปใช้ถ
0: ือ
1: เอาไปไม่ได้เนาะหรือบางทีก็อาจจะแบบคือถ้าเราจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนประเภทนี้เขาอาจจะไม่ได้ติดยึดในการใช้จ่ายหรือว่าต้องมีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เลิศหรูอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเรามาฟัง5ประการประโยชน์ตรงนี้เราจะแจกแจงให้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้
0: เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ
1: ท่านบอกว่าสามารถที่จะบำรุงตัวเองมารดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรคนใช้ต่างๆให้เป็นสุขให้อิ่มหนำได้บริหารด้วยการให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องอันนี้สามารถทำได้ก็คือเอามาใช้จ่ายให้เหมาะสมในข้อที่หนึ่ง
0: แล้วค่ะ
1: แล้วข้อที่สองมิตรอมาตด้วยบทเป็นชนะอย่างเดียวกันเลยนะแต่เปลี่ยนจากตนเองคนในครอบครัวลูกน้องหรือคนใช้ก็มาพูดถึงวงที่กว้างออกไปอีกวงหนึ่งคือเพื่อนแล้วก็คู่ขา
0: โอเค
1: ประเด็นถ้าสมมติว่าเราเซอร์เคิลข้างในคือวงที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดก็ครอบครัวคนที่เราใช้กันอยู่ด้วยเป็นประจำโ
0: อเคว
1: งนอกถัดมาก็จะเป็นเพื่อนหรือเป็นคู่ค้าคำว่าเพื่อนนี่ก็คือมิตรคำว่าคู่ค้านี่หมายถึงอมาตย์คู่ค้านี่หมายถึงซัพพลายเออร์คนที่ส่งของให้เราหรือคนที่เราต้องใช้บริการจากเขาพวกนี้
0: ก็คือคนที่ติดต่อทำมาหากินกับเรานี่แหละถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: ถูกต้องอันนี้ข้อที่สองข้อที่สามก็คือการที่รู้จัก ป้องกันอันตรายโดยใช้ทรัพย์นั้นใช้ทรัพย์เนี่ยในการที่จะป้องกันอันตรายจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาทที่ทำไม่ถูกคำว่าใช้ป้องกันอันตรายเช่นถ้าไฟหรือน้ำเนี่ยตัวอย่างเช่นว่าบางทีเราต้องซื้อประกันประกันอัคคีภัยประกันชีวิตอย่างเงี้ยนะแต่เป็นลักษณะภัยจากพระราชาคุณก็ต้องจ่ายภาษีแต่ภัยจากโจรคุณก็ต้องใช้เงินนั้นในการติดกล้องวงจรปิดหรือติดระบบรักษาความปลอดภัยอย่างนี้แต่จะเป็นภัยจากทายาทที่ไม่ชอบพอใจก็ต้องรู้จักอบรมให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์ไปในทางนั้นนี่ข้อที่3
0: ถึงจะถูกต้องถูกไหมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่มาข้อที่4และข้อที่5นี่เป็นลักษณะการใช้จ่ายหมายถึงการที่ว่าสละออกโดยที่ไม่หวังคืนสละออกโดยในข้อที่4นั้นเป็นการสละออกที่จะสงเคราะห์คนอื่นท่านใช้คำว่าพลีกรรมคำว่าพลีเนี่ยหมายถึงเป็นลักษณะแบบบูชาหรือแบบว่าสงเคราะห์กัน
0: เจ้าค่ะ
1: โดยแจกแจงไว้5อย่างคือญาติพลีหมายถึงสงเคราะห์ญาติอิทธิพลีคือสงเคราะห์แขกเราสงเคราะห์ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในข้อที่3ข้อที่4เนี่ยคือเป็นราชพลีคือสงเคราะห์ชาติแล้วก็ที่5นี่เป็นเทวตาพลีคำว่าเทวตาหมายถึงเทวดานั่นเองเทวดาในที่นี้ก็เหมือนถึงคนดีคนอื่นๆนี่แหละคนดีในโลกเนี่ยยังมีอยู่บางทีเขาได้รับความลำบากพลัดพรากอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเงินช่วยนี้ทำเป็นพลีกรรมเป็นการสงเคราะห์เขานี่จะเรียกว่าเป็นเทวตาพลีก็ได้พลีกรรม5อย่างนี้เป็นลักษณะที่ว่าเราสงเคราะห์คือทำเนี่ยเพราะว่าความดีของเขาไม่ได้หวังว่าจะเอาบุญหรือไม่ได้หวังว่าจะได้สิ่งตอบแทนอะไรอย่างเช่นญาติพลีเอาไหนๆด้วยความเป็นญาติกันเอามายืมเงินอ่ะเงินเอางบประมาณส่วนนี้ให้
0: เจ้าค่ะ
1: ในข้อที่4ส่วนข้อที่5เป็นการสละออกชนิดที่หวังเอาบุญโดยสละออกเนี่ยต้องดูที่ว่าเนื้อนาบุญคือในข้อที่4นะเปรียบเทียบความแตกต่างนิดหนึ่งว่าข้อที่4ก็คือดูลักษณะว่าคุณเป็นญาติคุณเป็นแขกคุณเป็นชาติคุณเป็นคนดีจึงสงเคราะห์ให้
0: okay.
1: แต่ว่าในข้อที่5เนี่ยไม่ได้ดูพวกนั้นดูว่าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดูว่ามีขันติคือความอดทนมีโสรจักคือความสงบเสงี่ยมมีราคะโทสะโมหะเบาบางเราให้กับคนเหล่านั้นให้นิดหน่อยก็มีผลมากให้มากยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นไปอันนี้คือทานที่ให้แล้วเพื่อหวังเอาบุญนี่ข้อที่5
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นข้อที่4ข้อที่5เนี่ยเป็นการให้ลักษณะที่ว่าแบบไม่หวังผลตอบแทนคือให้เปล่าโดยข้อที่4ให้สงเคราะห์ข้อที่5นี่ให้หวังเอาบุญ
0: เจ้าค่ะ
1: โอเคนะ
0: ก็คือการทำบุญกับพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: ใช่
0: ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นเนื้อนาบุญอันนี้ก็จะได้บุญมากขึ้น
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: ในการใช้จ่ายทรัพย์5ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีเงินมากๆเราถึงจะทำ5ข้อนี้ได้ไม่ใช่นะแต่หมายความว่าแม้แต่ว่าบางทีเรามีเงินอาบเหงื่อต่างน้ำนะบางทีบางคนได้ค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ค่าแรงขั้นต่ำก็เท่าไหร่คุณจะใช้300ไหม
0: 300เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ประมาณนี้แหละนะ
0: เจ้าค่ะ
1: 300บาทเอาคุณได้เงินมา300บาทเนี่ยเราควรจะต้องได้ประโยชน์จากเงิน300บาทนั้นให้ครบทั้ง5ข้อนี้ถึงจะถูกต้องนะถึงจะถูกต้อง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่ามีนัยยะหนึ่งที่ได้เคยกล่าวไว้กับนายสิงคลักษณ์หนูพูดว่าหน้าที่ในการใช้จ่ายทรัพย์นี่ก็มี4หน้าที่ซึ่งในที่นั้นเนี่ยท่านเอาข้อ1ข้อ2รวมกันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบางทีท่านก็เทศแสดงธรรมแบบนี้นะมีการบัญญัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนที่เขาจะมาฟัง
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าที่ได้กล่าวไว้กับนายสิงคลักษณ์เนี่ยจะพูดแต่ธรรมะ4ข้อมิตรชั่ว4ข้อมิตรดี4ข้อการปฏิบัติให้เกิดสุขในปัจจุบัน4ข้อการใช้จ่ายทรัพย์4ข้อมันก็จึงเป็นทีละ4ข้อ4ข้อ4ข้อกันมาหมดเลยมันก็จึงแบบรวมกันไปในที่นั้นในที่นี้ในธรรมะ5ข้อเราจะเห็นอีกนัยยะหนึ่งแต่ว่าคือไส้ในเหมือนกันแต่แยกจาก4ข้อเป็น5ข้อเท่านั้นเองโดยข้อ1ข้อ2แยกออกจากกันเราเดี๋ยวเอามิตรอมาตย์แยกมาเป็นห วงนอกต่อมา
0: ค
1: ่ะกลับมาตรงนี้ก็คือว่าประโยชน์5ประการเนี้ยเราควรจะขวนขวายเอาให้หมด5ประการนี้จากเงินแม้น้อยหรือมากที่เรามีก็ตาม
0: ถูกค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติเราได้แค่1หรือ2เช่นเราจะบอกว่าเออฉันก็เลี้ยงดูตัวเองเนี่ยมันก็โอ้ยเต็มที่แล้วโอ้ยไหนจะไปสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกอะไรไม่ได้หรอกไม่มีสมมตินะ
0: เจ้าค่ะ
1: คุณก็ได้ประโยชน์จากเงินนั้นแค่2ข้อไงได้ประโยชน์แค่2ข้อมันได้ประโยชน์ไม่เต็มบางคนจะคิดว่า2ข้อฉันก็เอาพอแล้วคือเราต้องรู้จักการบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยชอบในที่ท่านระบุเอาไว้ถ้าเรามีรายได้น้อยเราก็ต้องใช้น้อยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับต้องดูข้อนี้แล้วบางทีเราก็ต้องลดรายจ่ายลงต้องรู้จักที่จะจัดการบริหารแมเนจให้มันเหมาะสมควรที่จะถือเอาประโยชน์จากทรัพย์นี้ให้มันได้ทุกข้อ
0: เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้อาจจะแบบว่าดูตามวงราบก็ได้สมมติการให้ทานกับสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อาจจะดูเป็นวงราบจะเดือนหนึ่งหรือว่า3เดือนหรือว่าปีหนึ่งก็มีการแบ่งให้เหมาะสมการสงเคราะห์ญาติบางทีญาติมายืมเงินโอ้ยฉันจะไม่ให้หรอกญาติยืมเงินเอาเราต้องคิดใหม่แล้วเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนเอาไว้ว่าส่วนนี้ไว้สำหรับทางการสงเคราะห์ถ้าจะมีใครมายืมก็เอาส่วนนี้ให้ถ้าเกินจากนี้ก็ให้ได้แค่นี้อย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ควรจะถือเอาประโยชน์จากข้อนี้ให้ได้ถ้าจะให้ดีคือทุกเดือนทุกวงรอบในการที่รับเงินมานั่นแหละคุณจะต้องมีการแบ่งใช้จ่ายให้เหมาะสมบางคนอาจจะได้เงินเป็นรายวันถ้าคุณรับรายวันก็จะแบ่งให้เหมาะสมเป็นทุกเดือนมีการสงเคราะห์คนนั้นหรือการใช้จ่ายทำบุญก็ให้มีความเหมาะสมเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราหาประโยชน์จากข้อ1ข้อ2ละคือทุกวันเนี่ยเราต้องซื้อข้าวกินใช่ไหมนี่บำรุงตัวเองฉันก็เลี้ยงครอบครัวด้วยก็บำรุงมารดาบิดาบำรุงครอบครัวด้วยอันนี้คุณได้ประโยชน์จากทรัพย์ในข้อที่1ละทุกวันได้ละส
0: ่
1: วนข้ออื่นก็ต้องรู้จักเอาทรัพย์ที่เรามีมาเนี่ยแบ่งจ่ายให้มันได้ประโยชน์ในข้ออื่นด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรามาพิจารณาดูแล้วคุณจะเห็นทั้ง5ข้อเนี่ยประโยชน์เนี่ยมันแตกต่างกันคือในข้อที่1ที่2เนี่ยจะทำให้เรามีความเพียรมีกำลังในการที่เราจะทำงานต่อไปมันจะกลับมาสนองประโยชน์จากการที่เราใช้จ่ายทรัพย์ในข้อที่1ข้อที่2นี้ทีนี
0: ้
1: ข้อที่3ที่บอกว่ารู้จักป้องกันอันตรายฉะนั้นให้เรารู้จักมีเงินเก็บในการที่จะลงทุนต่อไปหรือว่าเงินเก็บในการที่จะขยับขยายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปในประโยชน์ข้อที่3เนี่ยจึงจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องคือให้คุณมีเงินเก็บได้ให้คุณสามารถที่จะออมได้ให้คุณสามารถที่จะรู้จักลงทุนได้คิดในข้อนี้ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: นี่ประโยชน์ข้อที่3ส่วนประโยชน์ข้อที่4เนี่ยคือการสงเคราะห์คนอื่นจะทำให้เรามีกัลยาณมิตรจะมีกัลยาณมิตรในเวลาต่อไปซึ่งบางทีการงานหน้าที่ของเราอาจจะเติบโตบางทีมีงานใหม่เข้ามาก็เพื่อนนี่แหละบอกกันมาแนะนำกันมาเอาคุณจะมีเพื่อนมีอะไรได้ไงก็นี่แหละสงเคราะห์เพื่อนสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกก็ประโยชน์ในข้อที่4นี้ส่วนข้อที่5นี่คือบุญที่มันจะให้ผลคือบางคนเพี้ยนพยายามยังไงก็ตามถ้าบุญมันไม่มีมันออกไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในข้อที่5เนี่ยเราให้ทานโดยการหวังเอาบุญพอบุญมันมีช่องยังไงบางทีมันให้ผลขึ้นมาเกิดการพลิกผันโครงการงานประมูลโปรเจกต์บางอย่างมันไม่น่าจะได้เลยบางทีมันก็ปุ๊บปั๊บได้ขึ้นมาอย่างงี้ก็เพราะว่าบุญให้ผลในข้อที่5
0: เจ้าค่ะพลบุญส่งมานะเจ้าค่ะจะทำไว้
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: เราจึงควรทำในทั้ง5ข้อนี้อย่าไปคิดว่าฉันเงินไม่พอเราจะให้ทั้ง5ข้อนี้ไม่ได้ก็เอาจุดที่เราต้อง manage เราต้องรู้จักบริหารให้ถูกต้อง
0: เจ้าค
1: ่ะแล้วนี่คือเราจะได้ประโยชน์ทั้ง5ข้อนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็พอเรารู้จักใช้จ่ายทรัพย์ได้ประโยชน์5ข้อมีผลเป็นจากข้อ1 2เป็นความเพียรข้อ3เป็นการลงทุนข้อ4เป็นกัลยาณมิตรข้อ5เป็นบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทรัพย์สินสมบัติของเราก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะที่ท่านเปรียบไว้ในสิงคาลกสูตรคือเป็นเหมือนจอมปลวก หรือว่ารวงผึ้งที่มันจะค่อยสะสมทีละนิดละนิดละนิดจนกระทั่งใหญ่โตขึ้นมาได
0: ้โอเค
1: ตอนนั้นไปพึ่งเนี่ยตัวนิดเดียวเองปลวกเนี่ยตัวนิดเดียวเองมันก็ยังสร้างรังสร้างจอมปลวกมันขึ้นมาให้มีความใหญ่โตขึ้นมาได้เนาะ
0: ก็เพราะมีความเพียรนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด5อย่างนี้รวมกันมาใช่
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือข้อที่42แล้วก็41สองพระสูตรว่ากันไปแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: ถัดมาในข้อที่43ข้อที่43เนี่ยพูดถึงธรรมะ5อย่างเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์5อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: คือถามใครก็ได้แต่ว่าคุณไม่ต้องการอายุยืนหรอคุณไม่ต้องการความรูปหล่อรูปสวยหรอคุณไม่ต้องการความสุขหรอคุณไม่ต้องการยศสูงหรอคุณไม่ต้องการไปสวรรค์หรอโน
0: ้ไม่มีใครเลยนะเจ้าค่ะต้องการทั้งนั้นเจ้าค่ะ
1: ต้องการทั้งนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะนี่จึงเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาใครๆก็อยากได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ไม่ว่าจะแบบไอ้มีอะไรที่เขามีกันไปในทุกวันทุกวันเนี้ยนะแห่กันไปอ่ะเช่นบูชาอันนั้นบูชานี้มีแผ่นยันหรือบูชาราหูหรือท้าวเวสสุวรรณอะไรก็เพื่ออันนี้แหละก็เพื่ออันนี้แหละ
0: บูชาพญานาค
1: ก็เพื่ออันนี้แหละถูกไหมล่
0: ะ
1: เพื่อโภคทรัพย์เพื่อความสุขเพื่อได้เลื่อนตำแหน่งอะไรก็จะคิดไปอย่างนี
0: ้
1: แน่นอนไม่เกิน5อย่างนี้อันนี้เป็นใครๆก็ปรารถนาทีนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าก็ถ้าใคร

0: บางครั้งคุณก็จะได้บางครั้งคุณก็จะไม่ได้ที่ได้ก็อาจจะมีที่ไม่ได้ก็มีโอเคนะใน5อย่างนี้ด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องนะด้วยเพียงการอ้อนวอนขอร้องเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงเอาหมายความว่าเหตุแห่งอายุสมมติคุณต้องการอายุยืนหายจากโรคอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ในข้อนี้มันไม่ใช่ว่าอ้อนวอนขอร้องแล้วมันจะได้มันต้องเป็นเหตุอื่นหรือเหตุแห่งวันนะฉันต้องการความสวยฉันต้องการความหล่อมันไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแล้วจะได้หรือเหตุแห่งความสุขอย่างใดหนึ่งที่คิดว่าเออฉันอ้อนวอนขอร้องแล้วก็จะสำเร็จมันจะไม่ใช่ยศก็เหมือนกันโอ้ยได้เลื่อนตำแหน่งหน้าไม่ใช่คุณทำผิดแล้วไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องแล้วมันจะได้หรือว่าสวรรค์สวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่หมายถึงมีความสุขเนี่ยเออตายไปแล้วขอให้ฉันได้ไปสวรรค์น่ะฉันมั่นใจว่าฉันต้องไปสวรรค์โอ้ยคุณปรารถนาว่าคุณจะไปสวรรค์แล้วมันจะไปสวรรค์แล้วมันไม่ใช่
1: ค่ะ okay.
0: แค่เพียงความปรารถนาหรือความอ้อนวอนไม่ได้ผมว่าผมก็ชีวิตเป็นมาอย่างนี้แล้วก็ตายไปเนี่ยผมต้องไปสวรรค์แน่นอนมั่นใจเลยความมั่นใจก็ไม่ใช่ okay. ไม่ใช่ okay.
1: มันต้องสร้างเหตุให้ดีใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ถึงจะได้ผลอันนั้น
0: ใช่ okay. ท่านจึงเตือนมาในที่นี้ห้าข้อนี่แหละเตือนมาว่าถ้าคุณต้องการอายุใช่ป่ะคุณต้องการบรรณาความสูงยศสวรรค์เนี่ยอย่าอ้อนวอนอย่าเพลิดเพลินเพราะความอ้อนวอนความเพลิดเพลินมันจะทำให้เราไม่ได้ด้วยซ้ำหมายความว่าไงเพราะว่าอ้อนวอนเนี่ยนะมันก็จะไม่เรางมงายไม่มีปัญญาแล้วก็ถ้าเพลิดเพลินนั่นเป็นอกุศลกรรมความเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาเป็นบาปแต่การเห็นความไม่เที่ยงเป็นบุญความไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังเป็นบาปความอดทนได้เป็นบุญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสมมติเรามีสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาอันนั้นน่ะเป็นบาปโอเคไหมเป็นบาป
1: เจ้าค
0: ่ะยังไงถึงเรียกว่าเพลินเช่นคนจนคนหนึ่งคือฉันไม่มีรถอย่างนี้นะสมมตินะสมมติ
1: เจ้าค่ะ
0: พระมหาไปบุญด้วยกันรถเบนซ์สมมตินะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพระมหาไปบุญมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเก่าๆห้างๆอยู่คันหนึ่งโอ้ยเห็นรถเบนซ์แล้วก็อยากได้เนาะอยากได้เนาะอยากได้กับเขาบ้างอันนี้คือเพลินไปแล้วลุ่มหลงไปแล้วมัวเมาไปแล้วเพลินได้ไงก็แบบก็ไปอ้อนวอนขอร้องนะบวงสรวงต่อเทพเจ้าแห่งเสาต้นนี้อ่ะถ้าเทพเจ้าแห่งเสาต้นนี้จะพึงมีขอให้ฉันได้รถเบนซ์กับเขาหน้านี่นะการอ้อนวอนขอร้องอย่างนั้นน่ะมันจะไม่ได้ไม่ควรทำท่านจะบอกว่าไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินในอายุวรรณะความสุขยศหรือสวรรค์นั้นไม่ควรทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่ออายุวรรณะความสุขยศหรือสวรรค์นั้นอยู่มีปฏิปทาอยู่ถ้าเราปฏิบัติปฏิปทานั้นนั้นแล้วอายุย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นวรรณะความสุขยศสวรรค์ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนั้นอันนี้ถึงจะถูกเอาใหม่นะคุณใจเอาใหม่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องทบทวนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้างั้นฉันก็อยากได้อายุวรรณะงั้นฉันก็ไปทำสิ่งนั้นสิอะไรคุณก็ไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณทำด้วยความอยากถ้าได้แล้วเนี่ยเราจะเพลินไงแต่ท่านบอกว่าคุณไม่ควรเพลินนี่ไงเราจึงไม่ควรอยากใน5อย่างนี้ไม่ควรอยากไม่ควรเพลินไม่ควรยินดีในสิ่งนั้นถ้าเรายินดีแล้วเราจึงไปสร้างเหตุของสิ่งนั้นสมมุติถ้าเราจะบอกว่าความสุขคุณทำไงงั้นฉันก็แบบนั่งสมาธิหรือมียศอย่างเงี้ยนะเหตุของยศเนี่ยคือการที่รู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำนี่คือเหตุของยศที่จะได้เลื่อนตำแหน่งนี้นะเอางั้นฉันก็ไปแบบว่าอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำด้วยความอยากที่จะได้เลื่อนตำแหน่งฉันก็จึงไปสร้างเหตุของยศตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจึงไปสร้างเหตุของอายุด้วยความอยากได้อายุยืนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉันจึงไปสร้างเหตุแห่งวรรณะเพื่อให้วรรณะมากตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เหตุให้เกิดวรรณะคือศีลฉันก็รักษาศีลอย่างดีเลยเพื่อที่จะอยากได้วรรณะอันนี้คุณจะผิด
1: เ
0: พราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความที่เราอยากได้สิ่งนั้นเราจึงไปสร้างเหตุต่อให้สร้างเหตุถูกก็ตามนะแต่ด้วยความอยากนั่นแหละ

0: ทำให้มันผิดตรงไหนตรงที่คุณเพลินไปแล้วแล้วยังไงปัญหามันจะตามมาตรงที่ว่าอายุวันหน้าความสุขยศสวรรค์พวกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นโลกธรรมถ้าเพราะว่าเราสร้างเหตุแม้ที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนตามเพื่อให้ได้โลกธรรมนั้นในที่นี้คือธรรมะ5อย่างเนี่ยแล้วคุณได้มาก็จริงคุณก็ยังจะต้องทุกข์เพราะเหตุนั้นอยู่ดีเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเสื่อมไปได้เสื่อมไปได้แบบว่าต่อให้คุณแบบสร้างเห็นความอายุยืนคุณก็ไม่ได้จะอายุพันปีป่ะคนสมัยนี้อายุยังมากกว่าร้อยปีบวกลบนิดหน่อยเนาะมันก็จะมีวันที่มันเสื่อมไปเพราะมีข้อจำกัดของสิ่งอื่นๆที่เป็นไปตามวงรอบของเขาความสุขก็ได้อายุแต่ว่ามันก็จะมีวันตายที่เราจะต้องเสื่อมจากความสุขที่เราได้จากโลกนี้ไปยศก็ต้องมีวันเกษียณสวรรค์ก็เสื่อมไปได้เพราะฉะนั้นทำยังไงท่านจะบอกว่าการที่เราควรจะต้องทำก็คือสร้างเหตุเฉยๆโดยที่อย่าไปอยากแท้จริงท่านบอกงี้ปฏิปทาเพื่ออายุเนี่ยมีอยู่ปฏิบัติแล้วก็จะได้อายุอริยสาวกนี่ท่านบอกงี้ว่าอริยสาวกเนี่ยก็ย่อมได้สิ่งนั้นย่อมได้สิ่งนั้นนะโดยที่ว่าคุณไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าไปเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอายุนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คือข้อนี้คิดว่าอาจจะเข้าใจยากนะคุณเลยแต่ว่ามันสำคัญพระอาจารย์ก็จึงต้องอธิบายย้ำไปย้ำมาไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเข้าใจไหม
1: ก็คิดว่าเข้าใจนะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่พระพุทธองค์สั่งสอนมาในข้อนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากได้แต่พระองค์ก็เหมือนทรงเตือนว่าก็คือให้สร้างเหตุนี่แหละเพื่อจะได้สิ่งนั้นแต่ว่าในระหว่างการสร้างเหตุไม่ใช่สร้างด้วยความอยากอะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอยากแล้วมันจะเพลิดเพลินพอเพลิดเพลินไปเนี่ยมันก็เป็นโลกธรรมว่ามียศเกินยศมีลาภเกินลาภอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นถ้าเราเพลิดเพลินไปถ้าเราเสื่อมมาถึงจุดที่มันเสื่อมเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ถูกไหมเจ้าค่ะยมเข้าใจอย่างนี้พอจะเข้าทางไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้องมันจะทำให้เรากลายเป็นคนอ่อนวอน
1: เจ้าค่ะ
0: พอมันเสื่อมปุ๊บเราจะกลายเป็นคนอ่อนวอนเพราะเราเพลิดเพลินในอายุนั้นวันนั้นตามที่เราอยากแล้วเราก็จึงสร้างเหตุต่อให้สร้างเหตุถูกต้องก็ตามนะ
1: เพ
0: ราะตรงนี้มันจึงมีความแบบว่าแยบคายอยู่ในการปฏิบัติเนี่ยว
1: ่
0: าต่อให้เราสร้างเหตุถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เงื่อนไขที่เราทำมันไม่ถูกเพราะทำตามความอยากมันกลายเป็นอ้อนวอนทันที
1: มัน
0: กลายเป็นหน้าปรารถนาทันทีทั้งที่ฉันก็ไม่ได้ว่าคุกเข่าอ้อนวอนเฉยแต่ฉันอ้อนวอนแล้วฉันก็สร้างเหตุด้วยนั่นแหละผิดเอาไว้นะถ้าฉันก็อ้อนวอนด้วยถ้าฉันก็สร้างเหตุที่มันถูกต้องด้วยนั่นแหละผิดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่อ้อนวอนในที่นี้ก็คืออย่าไปอยากแล้วก็อย่าไปเพลินแล้วคุณก็สร้างเหตุไปได้ก็ได้ไม่ได้เหรอก็ไม่ได้คิดข้อนี้อยู่แล้วเพราะว่าฉันสร้างเหตุที่ถูกต้องได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยนี่คือข้อที่43
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: อันนี้ได้ตรัสไว้กับอนัตตบิณฑิกขราชบดีที่วัดเชตวัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะรักษาทั้งประโยชน์ในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าได้และในอังคุตระนิกายเนี่ยมันจะมีคาถาพุทโธท้ายพระสูตรพระอาจารย์ก็อยากจะให้ท่านฟังไปติดตามอ่านในข้อนี้เพราะมันจะมีระยะที่แบบว่าลึกซึ้งลึกล้ำอยู่คือพระอาจารย์จะไม่อ่านให้ฟังในช่วงของคุณฤทธิ์ในพระตรัยปิฎกจะไม่อ่านให้ฟังจะแค่อธิบายระยะตรงคาถาท้ายพระสูตรคำว่าคาถาหมายถึงคำที่ได้เรียบเรียงมาเป็นร้อยแก้วหมายถึงร้อยกรองคือคำกลอนเนื้อเป็นคำกาบแล้วก็ได้ประพันธ์ไว้โดยบทเพียรชนะที่สวยงามอันนี้เป็นภาษาบาลีเขาแปลมาก็มีความหมายที่ลึกซึ้งโดยในที่นี้ท่านได้พูดถึงว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยโอเคคุณปฏิบัติเหตุเพื่ออายุเป็นต้นให้ถูกโดยที่ไม่ได้ใช้เงื่อนไขที่ผิดคือความอยากไม่ได้อ่อนวอนไม่ได้ปรารถนาได้ประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าโลกนี้คือได้อายุเป็นต้นถึงสวรรค์โลกหน้า
1: เจ้าค่ะ
0: คือมีความสุขต่อไปในโลกหน้าอีกโอเคนะนี่ก็ที่43
1: พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่อ่านให้ฟังตอนท้ายนี
0: ่
1: แต่ว่าโยมเตือนใจก่อนและอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังได้ไหมเจ้าค่ะ
0: ได้ได้ได
1: ้หลายท่านไม่ได้มีโอกาสเข้ามาค้นแล้วมาอ่านนะเจ้าค่ะ
0: ยินดีคาถาพุทโธท้ายพระสูตรข้อนี้มีอยู่เจ้าบ้าน
1: มีอยู่ดังนี้นะเจ้าค่ะว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะยศเกียรติสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดถือประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในสัมปรายภพผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแลเจ้าค่ะ
0: โอเคนี่แหละเป็นคาถาท้ายพระสูตร
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันในข้อที่ว่าเป็นประโยชน์สองฝ่ายไว้เพราะว่าพอเราจากโลกนี้ไปเราก็อายุมันก็หมดไปวันหน้าก็หมดไป
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยมันก็จึงมีความเสื่อมไปตรงนี้แต่ว่าโลกหน้าก็มีต่อไปอีกถ้ามีเหตุแห่งการเกิดเราก็จะไปเกิดในจุดที่ดีได้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: โอเคนั่นคือข้อที่43ต่อมาในข้อที่44ข้อที่44นั้นเป็นพระสูตรที่ชื่อว่ามนาปทายีสูตรว่าด้วยสิ่งที่น่าพอใจในข้อนี้เป็นเรื่องราวของกฤบดีที่ชื่อว่าอุคหะกฤบดีกฤบดีชื่อว่าอุคหะนี่จะมีอยู่2คนชื่อเดียวกันแล้วคนหนึ่งอยู่ที่เมืองหัตถกะอีกคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเวสาลีในที่นี้เรากำลังพูดถึงอุกหะกฤบดีชาวเมืองเวสาลีอุกหะกฤบดีชาวเมืองเวสาลีเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับเอตตคะคือมีความเลิศกว่าอุบาสกอื่นๆในด้านที่ว่าเป็นผู้ถวายโภชนะอันเป็นที่ชอบใจที่ได้รับตำแหน่งนี้พระพุทธเจ้ายกย่องท่านผู้นี้ด้วยข้อนี้ก็เพราะพระสูตรนี้เลยพระสูตรนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่ามหาวันแล้วก็อุกหะกฤบดีก็อยู่ที่บ้านเขาเนาะแล้วตอนนั้นก็อายุก็มากแล้วอุกหะกฤบดีเนี่ยอายุมากละได้ยินได้ฟังธรรมะจากคนอื่นๆเขาพูดมาในหมู่บ้านบอกว่าเออเนี่ยผู้ที่ให้ของชอบใจย่อมได้ของที่ชอบใจได้ฟังมาแค่นี้ท่านก็มาคิดนะคิดว่าถ้าเราให้ของชอบใจเราก็จะได้ของชอบใจหรือเราอยากจะถวายของชอบใจของเราเนี่ยให้กับพระพุทธเจ้าบ้างนะโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเราเถอะบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านว่างี้คือความคิดว่างี้นั่นคือคิดตั้งแต่ตอนคืนก่อนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความคิดของอุกหะกฤบดีก็จึงพาหมู่ภิกษุนำบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านพอดีโอ้ยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้ามากุลีกุจอออกมาเต็มที่เลยกฤบดีคนนี้แล้วโดยถวายของ6อย่างด้วยกันซึ่งพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเข้ามาจับยัดอยู่ในหมวด5ข้อนี้นะนับยังไงตรงไหนมันก็ไม่เห็นมี5เลยมีแต่6เดี๋ยวลองไล่นับกันดูในข้อแรกท่านบอกว่าผู้ให้ของน่าพอใจย่อมได้ของน่าพอใจอันนี้คือที่ท่านได้ฟังมาอุกหะกฤบดีก็จึงมีของเคี้ยวที่ชื่อว่าสาระบุพกะคือขนมที่ทอดด้วยแป้งชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับต้นสาระท่านบอกว่าท่านชอบอันเนี้ยพอใจสิ่งเนี้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอนุเคราะห์รับให้ด้วยนี่ก็ที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับเขาหน้าที่ของสมณะนะคุณเดินใจคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงาม
1: ถูกค่ะ
0: นี่ตรงนี้คือหน้าที่
1: เขาถวายอะไรก็รับไว้
0: ประมาณเนี้ยนะประมาณนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เราไปดูข้อท้ายมันจะลึกซึ้งกว่านี้ข้อที่หนึ่งคือขนมที่ทอดด้วยแป้งมีรูปเหมือนต้นสาระแล้วก็ปรุงรสด้วยของหวานทั้ง4ชนิดคือเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยโอ้อร่อยแน่นอนแค่คิดถึงมันน่าจะแซ่บอยู
1: ่
0: ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองท่านก็มีความพอใจในเนื้อสุกรชนิดที่ว่าเนื้อสุกรทอดอย่างดีเนื้อสุกรทอดคือถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับอะไรอะหนังหมูทอดกรอบอย่างเงี้ยเนาะ
1: เจ้าค่ะไม่กับหมูแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ
0: เออลักษณะที่ว่าเป็นอาหารที่มันน่าจะอร่อยเดี๋ยวนี้เขามีการแจกสูตรทอดหมูกรอบให้กรอบที่หนังทีนี้ที่กันอธิบายในที่นี้คือเอาเนื้อสุกรที่มีอายุ1ปีนำมาปรุงให้สุกด้วยมีการผสมเครื่องเทศเช่นยี่รากับพุทราแล้วก็มาทอดอะไรให้กรอบให้อร่อยขึ้นมานี่คือข้อที่2
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านก็อนุเคราะห์รับใ ซึ่งนี่เป็นจุดเดียวนะคุณใหญ่ที่พระราชาเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรับสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์ที่มาถวายท่านในที่อื่นเนี่ยจะไม่ได้มีระบุเมนูอาหารอะไรเลยไม่มีเลยนะมีที่นี่ระบุเมนูอาหารแล้วก็เป็นเนื้อสัตว์ด้วยเท่านั้นเองนะนี่ข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่สามระบุเมนูอีกอันนี้คือสาคูที่มีรูปคล้ายก้านบัวขนมที่ชื่อว่านาลิยะสากะคือสาคูที่มีลักษณะคล้ายก้านบัวก็เอามาทำเป็นขนมโอ้โหก็เป็นของที่ชอบใจของท่านอุกะก็ระเบิดโอ้ยขอถวายของนี้ให้พระพุทธเจ้ามีข้อที่สามพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับแล้วข้อที่สี่คือข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดข้าวสาลีที่สะอาดนี่หมายถึงข้าวที่มันไม่มีเม็ดดำๆหรือเม็ดหักๆที่อยู่ในข้าวเลย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างคุณใจกินข้าวนี่นะก็ไปซื้อข้าวจากห้างสรรพสินค้าใช่ไหมมันก็จะมีข้าวเม็ดเต็มๆนะใส่ถุงมาอย่างดีอันนั้นน่ะคือเขาคัดมาแล้วแต่ถ้าชาวบ้านทั่วไปนะบางทีพระอาจารย์ไปบิณฑบาตก็เป็นข้าวเม็ดหัก
1: ๆ
0: หรือเม็ดดำๆมีแล้วก็อาจจะเป็นเกรดที่ยังไม่ได้คัดมาก็จะมีข้าวแบบนี้ที่เป็นคนละเกรดกันท่านก็จะระบุถึงข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่สะอาดนี่คือคัดมาแล้วมีแกงแล้วก็กับข้าวเป็นอันมากก็ขอถวายสิ่งนี้ด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นที่น่าชอบใจนี่ก็ดี4ใช่ไหมก็ดี4
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือ4ข้อแรกนี่เป็นอาหารหมดแล้วหมดเลย
1: อืมเจ้าค่ะของชอบชอบทั้งนั้น
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มาข้อที่5คือพูดถึงผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเขาก็จะพูดถึงว่าเป็นผ้าที่ละเอียดประณีตอะไรต่างๆผ้าทอในแคว้นกาสีเอาขอถวายพระพุทธเจ้าผ้านี้ด้วยท่านก็อนุเคราะห์รับให้นี่ก็ที่5แล้วนะข้อที่5ต่อไปข้อที่6นี่ข้อที่6เนี่ยท่านกล่าวถึงบัลลังก์บัลลังก์ในที่นี้หมายถึงเป็นที่นั่งเป็นที่นั่งอาจจะหมายถึงเป็นอาสนะหรือเป็นธรรมาสน์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะที่นั่งบัลลังก์โดยบัลลังก์ในที่นี้ท่านอธิบายว่าลาดด้วยผ้าโกเฉาขนยาวคือผ้าขนสัตว์แล้วก็ขนมันยาวมันละเอียดประณีตมีสันฐานหมายถึงขาของที่นั่งนี่เป็นช่อดอกไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังชมดโอ้ยข้างบนนี่เป็นเพดานทำเป็นสีเสาขึ้นมาแล้วก็มีม่านมีมุ้งอะไรมุงบังแล้วก็มีหมอนแดงสองข้างซึ่งในที่นี้ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นเตียงซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าบัลลังก์ในที่นี้ซึ่งข้อนี้ท่านเศรษฐีนี่บอกว่าโอ้เนี่ยเป็นของชอบใจของผมผมขอถวายพระพุทธเจ้าได้ไหมพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์รับซึ่งปกตินะคุณใจข้อนี้ที่ว่าเป็นที่นั่งลาดด้วยผ้าขนยาวแล้วก็เป็นขนแกะสีขาวมีหมอนแดงสองข้างเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้รับไม่ให้รับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารับมาก็ใช้ไม่ได
1: ้คือ
0: ถ้าเป็นเตียงสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีมีเพดานข้างบนมีหมอนแดงสองข้างเป็นลักษณะที่สมณะไม่ควรใช้ไม่ควรนอนไม่ควรนั่งเป็นมาอย่างนี้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ข้อนี้แล้วท่านก็จึงอนุเคราะห์รับด้วยอนุเคราะห์รับ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาทั้งที่ว่ามันเป็นของที่สมณะไม่ควรรับไม่ควรใช้เออทำไมท่านถึงจะรับ
1: แสดงว่าพระองค์ท่านต้องมีเหตุผลนะเจ้าค่ะโยมเชื่อว่าอย่างนั้น
0: อาศัยความอนุเคราะห์ไงแต่ก่อนจึงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วแต่ไม่ได้ใช้หรอกเราดูหลายๆครั้งนะไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยเช่นว่าเงินและทองทองคำเนี่ยทองคำแท่งอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยก็ทำเป็นวงกลมประตูหรือเป็นแท่นให้ท่านเดินขึ้นไปอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทองคำเป็นเพชรนิลจินดาซึ่งสมณะไม่ควรใช้แต่ท่านก็อนุเคราะห์รับให้เป็นต้นก็มีแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าทรงอนุเคราะห์รับให้นั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่ออะไรเพราะว่าเขายินดีในข้อแบบนี้ยินดีแล้วก็รับไว้เพราะฉะนั้นอย่างบางทีเวลาพระรับนิมนต์เนี่ยนะแล้วถ้าเขากล่าวชื่อเมนูอาหารเนี่ย แล้วเราไปด้วยความที่เราอยากกินสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไงผิดศีลพระ
1: อ๋อเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ผิดศีลพระเพราะฉะนั้นก็จึงมีข้อที่พูดถึงว่าตักบาตรจะถามพระนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงมีศีลข้อหนึ่งที่กำหนดข้อนี้ไว
1: ้
0: ตอนนี้ทั้งนั้นในข้อนี้เราจะเห็นเลยว่านี่ถามก่อนนี่นี่ถามพระคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนนะว่าของเคี้ยวชื่อเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยพอใจแล้วเนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ารับได้ไหมนะถามพระก่อนให้ดินี่
1: เจ้าค่ะผิดศีลอยู
0: ่ก็ใช่ไงแต่พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์รับให้อนุเคราะห์รับให้ตักบาตรถามพระเพราะนั้นถ้าจะให้นับนะคุณเจคือนับไงว่าได้หกอ่ะพระอาจารย์นับยังไงก็หาที่เป็นห้าข้อไม่เจออื
1: มเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะนับสูตรนี้ยังไม่จบสูตรนี้ยังไม่จบพระพุทธเจ้าจึงอนุโมทนาแล้วคาถาอนุโมทนาของท่านก็พูดถึงข้อนี้แหละว่าผู้ที่ให้ของน่ารักน่าพอใจย่อมได้ของที่น่ารักน่าพอใจจะเป็นเครื่องห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆก็อาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้เพราะนี่นับได้5พอดีเครื่องห่มที่นอนใช่ไหมข้าวน้ำและปัจจัยต่างๆนี่ได้5อย่างก็จะเป็นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจ
1: เจ้าค่ะน่าจะใช่อันนี้นะเจ้าค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นได้ก็จะได้สิ่งที่น่าพอใจของตนแล้วก็ไม่คิดเอาคืนเพราะว่าของพวกนี้คือของที่เขากินเองนะของที่เขาทำกินแล้วเขาอร่อยเองเขาใช้เองแล้วตัวเองให้ของแบบนี้แล้วก็เป็นลักษณะว่ากุลีกุจอเอามาให้นะคือไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาก็เอาของที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเป็นสต็อกของตัวเองเอามาให้ที่เขาจะเตรียมไว้ให้สำหรับตัวเองเนี่ยเอามาให้พระพุทธเจ้าแล้วไม่คิดเอาคืนนี่หาได้ยากจึงยกย่องก็ระเบิดีคนเนี้ยในความที่ว่าเป็นผู้ที่ถวายสิ่งที่น่าชอบใจของตนให้กับคนอื่นอย่างสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งก็ถูกขอแล้วคนนี้ก็ถูกขอแต่ว่าฉันไม่อยากให้นะแต่ว่าแหมมันปฏิเสธไม่ได้จะทำไงเช่นมีขอทานมาขออยู่ในสถานะที่ปฏิเสธไม่ได้มีอะไรก็ให้ไปคือให้สิ่งที่เราไม่อยากได้ให้เขาไปสิ่งที่ฉันไม่ต้องการนะให้ไปเสื้อผ้ามือสองให้ไปของนี้ใช่ไหมใช่ยาลาใช่ก็ให้เธอไปนี่คือแบบว่าให้ส่งไป
1: คือ
0: ให้ของที่ตัวเองไม่อยากได้แล้วให้เขาไปแต่เคสนี้นะคือให้ของที่ตัวเองเนี่ยดีๆที่ตัวเองอยากจะได้ที่อยากจะมีเก็บไว้ใช้เองอันนี้ฉันไว้ใช้เองแต่ฉันให้ก็แล้วกันนะเพราะว่าฉันคิดว่าอันนี้มันดีน
1: ี่
0: นะเนี่ยเหมือนกรณีของโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเราตอนที่เป็นเวสสันดรนะก็ในสบายชาเป็นพระเวสสันดรเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักกันหาชาลีไม่ใช่แต่คิดว่ากันหาชาลีนี่ดีที่สุดแล้วถ้าจะให้ต้องให้ของดีๆแบบนี
1: ้
0: คิดว่าให้ไม่ได้เกลียดกันหาชาลีไม่ได้ไม่พอใจในสิ่งนั้นแต่ถ้าจะให้ใครเนี่ยให้ของไม่ดีไม่ดีมันไม่ดีหรอกฉันให้ของดีๆ ดีกว่าให้ของที่ฉันรักดีกว่าให้อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะโพธิญาณเพราะมีความปรารถนาในโพธิญาณจึงให้ของดีๆกับคนอื่นเขาโพธิชาติเป็นโพธิชาติอุกาคารบดีเขาก็มีความคิดแบบนี้นี่คือมันเหมือนว่าหนังคนละม้วนนะคุณใจในเคสที่ว่าเราให้ของที่บอกเราไม่อยากได้นะกับเราให้ของที่เราอยากจะได้เราอยากจะมีเราอยากจะชอบเราอยากจะใช้คนละอย่างนะแต
1: ่
0: ว่าจิตใจเป็นคนละแบบดูว่าให้เหมือนกันโอ้แต่คนละเรื่องลักษณะแบบนี้ให้แล้วนะแล้วยังมีความคิดว่าเสียดายนะอะไรเงี้ยไม่มีด้วยนะไม่มี
1: เจ้าค่ะ
0: เสียดายฉันไม่น่าให้เลยแล้วฉันจะใช้อะไรคิดไปคิดมาเนี่ยอันนี้คือเขาไม่มีความคิดแบบนี้เลยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่มีความคิดเสียดายให้ไปเลย
1: คือเต็มใจให้ของที่รักที่ชอบที่สุดทั้งอาหารการกินแล้วก็เครื่องใช้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอทำอย่างนี้แล้วกุกรกับบรีพระพุทธเจ้าก็กลับวัดเชตวันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ปรากฏว่าในเวลาไม่นานต่อจากนั้นไม่นานก็ได้พอดีเนี่ยตายคือถึงแก่กรรม
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงแก่กรรมแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นกายมโนใหม่คือสำเร็จมีกายสำเร็จด้วยรูปสำเร็จด้วยใจมีกายสำเร็จด้วยใจอย่างหนึ่ง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: โอ้แล้วก็มาเยี่ยมพระพุทธเจ้าคือตายแล้วเนี่ยก็เสด็จมาหาพระพุทธเจ้าด้วยความที่ว่าตัวเองได้ทำบุญให้ทานนั้นไปแล้วก็นึกถึงบุญของตัวเองโอ้นี่ฉันได้บุญมาจากการที่ถวายทานในพระพุทธเจ้านั้นนี่นะก็จึงกลับมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนยันในข้อนี้บอกว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะประเสริฐนี่เป็นคาถาของเศรษฐีคนนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ซึ่งที่ฟังมาจากพระพุทธเจ้าคือคำแรกเหมือนกันผู้ให้ของน่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจตัวเองฟังมาเนี่ยจำได้แค่นี้คือหมายถึงว่าคนอื่นก็มาบอกต่อเนี่ยคือบางทีพระพุทธเจ้าเทศเยอะมากเนาะแล้วก็คนที่เขาพยายามฟังเขาก็จับบางส่วนได้ข้อนั้นข้อนี้เขาก็บอกต่อกันมาบอกต่อกันมาสมัยก่อนมันไม่มีการไลฟ์บอร์ดแคสเหมือนทุกวันนี้นะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแค่ว่าบางทีจดบางทีก็ยังยากเพราะว่าเทคโนโลยีในการพิมพ์ไม่มีจดบางทีมันก็เลือนลางไปต้องอาศัยจำจำบางทีก็จำได้บางส่วนถูกๆผิดๆจำขาดบ้างจำเกินบ้างส่วนที่จำมีก็มีแค่เนี้ยคือผู้ให้ของน่าพอใจย่อมได้ของน่าพอใจทีนี้พอตัวเองเป็นเทวดาให้เองรู้เองเห็นเองเนี่ยเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมานี้ทั้งหมดรวมถึงของเลิศด้วยของดีด้วยของประเสริฐด้วยถ้าจากนั้นตรงนี้ก็ได้แค่สี่ข้อ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ถึงแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันห้าข้อตรงไหนในข้อนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เลยตัวนี้เป็นจรจบของพระชนนี้เรื่องที่ท่านได้ให้แล้วตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มายืนยันในความข้อนี้อันนี้ก็จะเป็นประสูตรข้อที่44
1: เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: วันนี้เราน่าจะคุยกันได้แค่พระสูตรข้อที่44นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ได้4ข้อ
1: เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าต่อก็คงจะไม่ทันแหละก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันต่อในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้คือ5-6 โมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะคะโอกาสนี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันเสาร์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ 50ภายในปีหน้าน
10: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6 หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็น 40.50% จาก 30% ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 50% ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
1: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
11: นายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรภัยบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพางบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Ramadibody พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันหยุดแบบนี้ครับเสาร์ที่18กรกฎาคม2569ครับขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธแก้วพี่บูนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะทุกคนสามารถเจอพวกอุ๊ยเดี๋ยวนะน้องพลึกโหลดเนี้ย
1: อุ้ยตายแล้วเล่นชื่อตึงเจ้าด้วยไม่เคยจัดรายการคู่กับคุณไอวรินทร์มาก่อนเลย
0: ใช่ปกติดิฉันจะจัดกับน้องต้น
1: ใช่
0: ตอนแรกจะทักเราอุ้ยน้องต้นทำไมหล่อขึ้น
1: ไอ้ยัง
0: ถือว่าเป็นการทักทายยามเช้ากันนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยสามารถเข้ามาทักทายยามเช้ากับพวกเราได้นะคะที่ FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศอีก 80,000 แห่งเลยตอนนี้ Facebook Live ของเราก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดเลิฟเป็นกำลังใจให้คู่ขวัญ
1: คู่ขวัญจะเป็นคู่ขวัญสันประสาทคุณผู้ฟังตอนเช้านี้นะครับ
0: คู่เขย่าขวัญหรือเปล่านะกับพวกเรา2คนได้นะคะกับพฤกษ์แก้วพิบูลกับไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
1: ครับผมมาเริ่มด้วยเรื่องแรกนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยแล้วกันนะครับหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกแล้วก็บางพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนะฮะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยครับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนนะครับบริเวณของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมครับรวมไปถึงนะฮะตอนนี้ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณของอ่าวไทยนะครับก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็จากคลื่นที่เคยสูงๆนะฮะตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับเรือเล็กสามารถจะออกไปทำประมงไปหาปลาได้ตามปกติทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งไทยฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับแมวนี่ตื่นเต้นจากคุณไอวรินทร์นะฮะ
0: ไม่เพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่เคยเจอฉันหรือว่าฉันสวยเอาดีๆ
1: เราไปที่ข่าวต่อไปได้เลยครับ
0: เดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงนะเรื่องของสภาพอากาศยังไม่จบนะคะช่วงนี้ภาคอีสานก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้าง 30% ซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีมากกว่าก็วันนี้ก็ลดลงแล้วล่ะนะคะรวมถึงภาคเหนือ 40% ภาคกลาง 30% นะกรุงเทพและปริมณฑลของเรา 40% แต่ว่าเมื่อเช้าก็เห็นดูครึ้มๆแล้วนะคะ
1: ใช่อ
0: ีกนิดนึงก็จะตกละส่วนภาคใต้ทะเลอันดามันเนี่ยฝั่งอ่าวไทยก็ 30% นะคะทั้งคู่เลยรวมถึงภาคตะวันออกด้วยนะคะวันนี้ถ้าใครจะไปชลบุรีบางแสนพัทยา
1: ใครน
0: ี่
1: คือคุณใช่มั ้ย
0: บ้านดิฉันอยู่นั้นไง 40% ค่ะอีสานอีก 30% นะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันดีๆถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังจะไม่ถึง 50%
1: ครับ
0: แต่แน่นอนไว้ใจไม่ได้นะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะมาอัปเดตกัน
1: ครับผมจากเรื่องของอากาศนะฮะซึ่งก็เกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศและก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรมชลประทานยืนยันนะครับคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่มีสารพิษเจือปนนะครับจากกรณีครับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลครับก็คือแนวส่งของน้ำยวมอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลครับโดยระบุว่ามีการตรวจพบสารพิษและอาจส่งผลให้น้ำที่นำมาเนี่ยนะครับปนเปื้อนนะครับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางกรมชลประทานชี้แจงนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่มีการปนเปื้อนเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและผลการศึกษาทางวิชาการที่มีการดำเนินการอย่างรอบด้านตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันครับโครงการอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวางแผนเพื่อเตรียมการผันน้ำจากแม่น้ำยวมมายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลผลการศึกษานะครับแล้วก็การทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ได้ตรวจคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำยวมในจุดที่จะดำเนินโครงการปรากฏว่าไม่พบสารพิษหรือสารปนเปื้อนอันตรายและคุณภาพน้ำตรงนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรฐานที่กำหนดครับ โดยนะครับโครงการนี้จะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลครับเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรเทาปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการเกษตรที่สำคัญของประเทศครับย้ำนะครับว่ากรมชลประทานนะครับได้มีการดำเนินการทุกขั้นตอนยึดหลักวิชาการความโปร่งใสและคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของโครงการนะครับโดยมีกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด นะครับนอกจากนี้ครับยังมีแผนติดตามและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ำรวมถึงกำหนดแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมงและพันธุ์สัตว์น้ำอย่างเหมาะสมครับ
0: มาถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่ากระโดดมาเลยนะคุณ
1: อันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณ 11:15 น.เป๊ะไหมคุณ
1: เป๊ะเลย
0: เป๊ะตามบทเลย
1: เป๊ะตามบทเลยไม่ใช่
0: ตาม
1: ความเป็นจริง
0: ข้อมูลตามความเป็นจริงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือประธานาธิบดีคาซัคสถานนะคะย้ำว่าไทยเนี่ยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนแล้วก็จับมือเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนด้านเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวร่วมกันแล้วก็ที่แน่ๆเนี่ยเราจะมีโอกาสขยายทางเศรษฐกิจขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยแล้วก็เอเชียกลางด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ 11:15 น.โดยประมาณนะตามเวลาท้องถิ่นนะคะของนครเซี่ยงไฮ้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาตโตคาเยฟนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานที่ศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองทีนี้ท่านนายกค่ะได้บอกว่าคาซัคสถานเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเอเชียกลางเลยแล้วก็ไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเลยค่ะว่าจะขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางด้านอาหารการโรงแรมแล้วก็ AI ซึ่งมาแรงมาก AI ตอนนี้นะพลังงานแล้วก็แร่หายากสำคัญแล้วก็ที่แน่ๆ นะคะขอบคุณคาซัคสถานด้วยที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง2ประเทศแล้วก็ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของกรอบพหุภาคีที่เปิดกว้างแล้วก็ยึดมั่นในกติกาสากลโดยไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนการมีบทบาทเพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในอาเซียนด้วยนะคะรวมถึงความร่วมมือในประเด็นสำคัญของประชาคมโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเองซึ่งเราก็พูดถึงกันบ่อยๆนะในเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยค่ะ
1: ครับผมยังอยู่กันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับจากไทยคาซัคสถานนะครับไปดูกันที่เพื่อนบ้านของเราบ้างครับในอาเซียนไทยมาเลเซียครับคืบหน้าเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพสินค้าระหว่างกันครับในวันสัปดาห์หน้านะคร
0: ับ
1: 21 ถึง 23 กรกฎาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวัชรพลขาวขำครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะครับว่าวันนี้ครับอธิบดีกรมประมงนะครับนางถิติพรหลาประเสริฐได้มีการหารือกับทางการมาเลเซียครับโดยทิศทางตอนนี้ท่านผู้ฟังครับทิศทางตอนนี้นะครับดีทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียครับโดยจะมีการกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันเนี่ยตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับทั้งสองฝ่ายมีการตกลงที่จะร่วมส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายครับระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ครับและถ้าเกิดขั้นตอนตรงนี้นะฮะตรวจประเมินเสร็จสิ้นแล้วนะครับไม่พบปัญหาก็จะนำไปสู่การเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบเวลา30วันตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมก็คือมีกรอบเวลา30วันนั่นเองนะครับสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพที่มาสวมสิทธิ์ครับหลังจากมีการเปิดการค้าเสรีเรื่องนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นนะครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนครับ
0: ค่ะอันนี้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยของเรา
1: โอ้เป็นเรื่องฮอตฮิตของเมื่อวานมาก
0: โอ้
1: ผ่านไม่ผ่านไม่ได้เป็นการสอบนะ
0: อ้าวคุณพอพูดถึงการสอบเดี๋ยวจะยาวนะ
1: อันนี้ก็มีการสอบอีกเหมือนก
0: ัน
1: แต่เมื่อวานเนี่ยผ่านได้ผ่านคือเรื่องของการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเมื่อวานถ้าเกิดว่าใครได้ไปยืนยันสิทธิ์ซึ่งเป็นวันแรกคอมเมนต์กันเข้ามาได้อ
1: ันนี้มีตัวเลข
0: มีตัวเลขมาด้วย
1: เมื่อวานนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69
0: ค่ะ
1: ผู้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ18,820,000 รายนะครับผ่านเกณฑ์เนี่ย9,510,000 รายไม่ผ่านเกณฑ์ครึ่งนึงเหมือนกัน9,310,000 รายครับ
0: ครึ่งๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครึ่งๆแล้วมีเรียกว่ามีข้อถกเถียงกันเยอะมากเช่นบางคนนะฮะเป็นท่านผู้สูงอายุอายุ77บ้าง83บ้างแต่มีการระบุว่าเป็นนักศึกษา
0: อุ๊ยไอ้ข้อมูลแค่นี้ก็คัดเคลื่อนแล้วนะ
1: แล้วก็มีเรื่องของคุณสมบัติว่าด้วยการมีรถยนต์ด้วยก็คือหลายๆคนมีเรื่องความเรียกว่าต้องยื่นนะฮะในการร้องเรียนว่าทำไมถึงไม่ได้รับสิทธิ์นะครับ
0: อืมโอเคค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปคึกคักกันหน้าดูเลยทั้งคนที่ผ่านแล้วก็คนที่ไม่ผ่านแล้วก็มีข้อสงสัยมากมายทีนี้เรามีเขาเรียกว่าเมื่อวานมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันเกิดขึ้นนะคะที่ธนาคารกรุงไทยไปกันอย่างต่อเนื่องเลยแหละซึ่งธนาคารกรุงไทยเองเนี่ยก็เปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้เรียกว่าธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังแตกเลยทีเดียวนะคะประชาชนไปกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคือช่วงเช้าวานนี้ประชาชนมากมายค่ะยืนเดินทางไปส่วนใหญ่เนี่ยน้องพีก็จะเป็นผู้สูงอายุแหละนะอย่างเช่นคุณแม่คุณเรียกคุณแม่ละกันคุณแม่ทัศนีคุณแม่ทัศนีบอกว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปวันนี้เดินทางมาเนี่ยเพราะว่าเข้าแอปไม่เป็นเข้าแอปพลิเคชันไม่เป็นแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าพิจารณาผ่านก็เลยรู้สึกดีใจมากเพราะว่าสิทธิ์เนี้ยจะเป็นสิทธิ์ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างคุณแม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันอายุ78ปีอุ๊ย78ยังต้องเดินทางไปเองอีกหรอ
1: ไม่เพราะว่าผู้สูงอายุบางทีไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันหรือถ้าเกิดใช้ก็มีความเสี่ยงจากการเจอมิจฉาชีพก็เลยไปที่ธนาคารน่าจะง่ายกว่า
0: พอไปที่ธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วลูกๆหลานๆก็พาไปนั่นแหละนะคะก็ปรากฏว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าอะไรโดยรับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดแล้วแล้วก็เนื่องจากที่การทำงานรับจ้างเนี่ยมันไม่แน่นอนก็คือต้องแต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ยอมรับสิทธิ์แหละเพราะว่าสิทธิ์มันมีกฎมีกติกาของมันอยู่ไงนะคะถ้าเราไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรทีนี้ประชาชนนะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วก็ยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางเลยนะคะอันนี้ช่องทางแรกนะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th นะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้ทุกคนมีอยู่แล้วตอนนี้นะทุกคนใช้แอปนี้กันอยู่แล้วนะคะหรือแอปพลิเคชันทางรัฐรัวแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนอีก5แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินรวมถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่เมื่อวาน
1: เมื่อวันแรก
0: จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองพูดง่ายคือเมื่อวานไม่ทันเริ่มวันนี้ถึงสิ้นเดือนเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูกันมากดีกว่าว่าการที่จะเข้าไปยื่นเนี่ยแน่นอนว่ามันมีช่องทางมีอะไรของมันเนาะ
1: ครับ
0: ตามนี้เข้าไปได้แล้วเรียบร้อยรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วย
1: ใช่
0: นะคะ
1: ซึ่งนะครับในการแจ้งนะฮะเรื่องของการทบทวนสิทธิ
0: ์
1: โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะครับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือไปได้ที่5ธนาคารนะครับกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็คือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที
0: ่
1: สิ้นเดือนนี้นะครับนอกจากนี้ครับช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านสี่ช่องทางได้แก่หน่วยลงทะเบียนก็คือเมื่อกี้ได้กล่าวไป5ธนาคารครับเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็แอปพลิเคชันทางรัฐเช่นเดียวกันนะครับกรณีมีเอกสารนะครับที่ต้องแก้ไขเอกสารนะครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่16สิงหาคมที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูต่อไปเพราะว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เยอะมากเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: 9ล้านก็คือครึ่งๆ9ล้านกว่ารายเหมือนกันนะครับต้องมาดูกันต่อไปในช่วงครึ่งเดือนหลังซึ่งก็น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับการไปเรียกว่าอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์ว่าทำไมถึงไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้เนี่ยเป็นคนที่มีรายได้ส่วนบุคคลจริงๆเขามีนะเงื่อนไขก็คือต้องเป็นรายได้ มีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีทรัพย์สินทางการเงินนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเงินฝากสลากหรือพันธบัตรเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือมีได้ตามขนาดที่กำหนดแล้วก็ไม่เข้าข่ายกลุ่มต้องห้ามเช่นข้าราชการอย่างพวกเราหมดสิทธิ์อยู่แล้วผู้รับบำนาญนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือว่าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่จ่ายเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไปนั่นเองค่ะ
1: อืมนี่แหละครับเลยมีประเด็นว่าเป็นนักศึกษาแต่เป็นคนที่สูงอายุ 83 บ้าง 77 บ้างก็ต้องไปเรียกว่าทบทวนสิทธิ์ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงการที่เนี่ยมันมีประโยคนึงที่ผมได้เห็นเมื่อวานนะฮะจากคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีรายได้หรือจ่ายให้บุคคลอื่นเกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อไปในการทบทวนสิทธิ์นะครับจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่อีก1โครงการกันบ้างละกันแล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าในเฟสต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับยะลานะครับบรรยากาศการจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับลดค่าของชีพให้ประชาชนเฟส2เป็นไปอย่างคึกคักสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับที่บริเวณของตลาดนัดคนไทยยิ้มได้อันนี้ชื่อตลาดนะเมื่อวานนี้ครับก็คือวันศุกร์นะครับหลังศาลากลางจังหวัดยะลาครับทางนางผุสดีครับพาณิชย์จังหวัดยะลามีการลงเยี่ยมชมนะฮะการจำหน่ายสินค้าพร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยมีทั้งโลตัสยะลาบิ๊กซียะลานำสินค้านะครับข้าวของเครื่องใช้นะครับที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษเช่นไข่ไก่น้ำมันพืชผลิตภัณฑ์ซักผ้านะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนซึ่งงานเนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักแล้วก็มีพี่น้องนะครับทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสินค้าที่มาจำหน่ายเนี่ยมีราคาประหยัดด้วยนะครับผมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเฟส2นี้นะฮะเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในวันศุกร์นะครับของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับที่ศาลากลางของแต่ละจังหวัดหรือว่าที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอนะครับ
0: ค่ะมาดูบรรยากาศที่นครสวรรค์กันบ้างดีกว่าจากใต้ก็ขึ้นไปนู้นเลยนะคะนครสวรรค์
1: ไปภาคกลางเลย
0: ภาคกลางเลย
1: ตอนบน
0: บรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะโดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหลายอำเภอเลยก็คือเปิดให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างที่นพบอกจริงๆทุกๆวันศุกร์เนาะตามหน้าอำเภอนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปมีการวางจำหน่ายสินค้ามีการเปิดจำหน่ายสินค้านะคะพวกเราก็สามารถไปใช้สิทธิ์นี้ได้เขาบอกว่าผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยคือพอมีการเริ่มดำเนินการเนี่ยนะคะลูกค้าเต็มทุกวันเต็มทุกคร
1: ั้งของมันถูกลงใครก็อยากซื้อนะฮะ
0: มันกี่เปอร์เซ็นต์เลยนะน้องพี
1: โอ้สูงสุดนี่รู้สึกจะเกือบจะ 60%
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นนะคะโครงการนี้นอกจากจะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแน่นอนเงินสะพัดเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเนี่ยจับจ่ายใช้สอยแบบไม่คิดเลย
1: อันนั้นที่เรามีน่าจะเป็นโครงการของไทยช่วยไทย 60 40หมดหรือยังคำเดียว
0: ดิฉันหมดแล้วค่ะตั้งแต่วันที่5
1: เป็นไปไม่ได
0: ้เป็นไปได้
1: พี่ต้องใช้วันละ200เต็มแม็ก5วันติดเลยนะถึงจะหมดโอ้สุดยอดผมไม่เคยเจอใครที่เป็นคนใกล้ตัวที่ใช้สิทธิ์ 1,000 บาทหมดภายใน5วันก็คือ
0: แล้วดิฉันใช้กับอะไรรู้ไหมดิฉันใช้กับของกินล้วน
1: แสดงว่าพี่ต้องซื้อของกินวันละ333บาท5วันติดเลยนะ
0: ใช่
1: สุดยอด
0: มีอยู่ร้านนึงเขาจำหน้าพี่ได้เขาถามว่าใช้สิทธิ์ไหมครับวันนี้
1: พี่ก็เลยตอบว่า
0: ไม่ใช้คำหมดแล้ว
1: อย่างผมเนี่ย2เดือนเนี่ยหมดวันที่15เดือนก่อนแล้วก็เดือนนี้หมดวันที่16โอ้แต่ถ้าพี่หมด5วันแรกพี่สุดยอดมากจริง
0: ๆพี่กินพี่กินผัดผักบุ้งแล้วก็หมู3ชั้นทอดน้ำปลาทุกวัน
1: แล้วบอกเมนูตอนเช้าแล้วมันหิวข้าวมั้ยเราข้ามไปดูกันที่หน้า13กันต่อเลยนะครับพี่แอนครับอีก2เรื่องนะน่าจะได้มา1หรือ2เรื่องนะครับ
0: สัก1เรื่องมั้ยก่อนไปเบรกเน
1: า
0: ะ
1: โอเคไปที่เรื่องของคดีเรื่องของเหตุนะครับไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตอนนี้ก็มีความคืบหน้ากันซะหน่อยละกันนะครับซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับมีการมอบหมายนะครับให้ทางนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการนะครับด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งล่าสุดนะครับมีรายงาน ขณะนี้นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน33รายนะครับแล้วก็สามารถจะพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบนะครับพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นได้ทำประกันทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งทางคปภ.ครับได้ประสาน

0: ผู้ได้รับผลกระทบนะครับหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.ครับ1186หรือว่า LINE Official นะครับของคปภ. SIOIC Connect นะครับซึ่งเรื่องนี้สักหน่อยละกันมีประเด็นที่มีการพูดถึงกันในช่วงประมาณสัก4วันที่ผ่านมาเรื่องของการเยียวยาอย่างไรก็ตามทีเมื่อสถานประกอบการหรือว่าโรงเบียร์นี่เนี่ยได้รับเงินประกันในวงเงินเนี่ยประมาณ40ล้านบาทก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะต้องมาเป็นการเยียวยาผู้ที่เสียชีวิตประสบภัยคือทั้งเสียชีวิตแล้วก็ทั้งบาดเจ็บด้วยส่วนประเด็นที่มีการถกเถียงว่าจะมีการช่วยเหลือจากฝ่ายฝั่งของรัฐบาลหรือไม่ก็มีทั้งที่เห็นด้วยในการเยียวยาแล้วก็ที่ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องไปมีการพิจารณากันต่อไปว่าควรจะมีการเยียวยาหรือไม่นั่นเองนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวพักเบรกนะคะไปฟังตีคองร้องข่าวกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา17นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโท

เซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ครับเจ้าหญิงแอนได้เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับทั้งสองฝ่ายครับยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดในอนาคตโดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมเสนอว่าธรรมาภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการสามารถจะนำหลักการธรรมาภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงซึ่งทางเลือกในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับจากเรื่องของ AI ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานย้ำไทยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไทยเอเชียกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาร์ค
โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยคาซัคสถานนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในเอเชียกลางครับและไทยพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารการโรงแรม AI พลังงานและแร่หายากสำคัญครับพร้อมขอบคุณครับทางฝากฝั่งของคาซัคสถานที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ครับระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายทั้งไทยทั้งคาซัคสถานนั้นยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของกรอบพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดมั่นในกติกาสากลโดยฝ่ายไทยครับพร้อมสนับสนุนการมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในประเด็นสำคัญของประชาคมโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศมอบสคบนำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักในอพาร์ตเมนต์ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันครับเพื่อจะลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสคบครับเดินหน้ามาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวของคนทำงานครับนักศึกษานิสิตและผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าครับโดยก่อนที่มติทางกพช.จะออกมานั้นสคบ.ครับได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ครับเรื่องค่าน้ำและค่าไฟแล้วนะครับประกาศฉบับดังกล่าวนั้นยังห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนครับและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงครับโดยผู้เช่าไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันภัยภายใน7วันผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโดยครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศครับและให้จับตาเป็นพิเศษครับในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลพร้อมมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีกำกับติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อท่านรัฐมนตรีสุภมาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งครับให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเพื่อให้ผู้เช่านั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟฟ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับ
รัฐมนตรีสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนใต้ทุกท่านเลยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยถึงนะครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยเรานั้นจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ครับคือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมครับที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับซึ่งรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายนะครับให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งนี่ถือเป็นภารกิจสำคัญครับในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติและการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยเลยครับสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับและจะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกครับมาดูกันที่เรื่องของการประชุมในเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกกันบ้างครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมประชุม AIBD GC 2026พร้อมผลักดันศักยภาพบุคลากรไทยสู่เวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมให้การต้อนรับครับนางฟิโลมินางานาปรากสัมผู้อำนวยการใหญ่สถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ครับที่เข้าเยี่ยมคารวะณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะหารือข้อราชการครับและการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ AIBD GC ประจำปี2569ครับรวมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าจะจัดการประชุม AIBD GC 2026ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้ครับณสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งนับเป็นการประชุมสำคัญเลยนะครับของประเทศไทยในการร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อและการสื่อสารของภูมิภาคครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนจะมีองค์กรสื่อสมาชิก87แห่งจาก42ประเทศครับและเขตแดนเข้าร่วมในโอกาสครั้งนี้ครับซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะประธานการประชุม AIBD GC ครับได้เสนอส่งบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคระหว่างการประชุม AIBD GC 2026ครับเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรับมือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวครับและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ่งนี่ครับจะนับเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อที่เป็นสมาชิก AIBD ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปปิดท้ายตีข้อร้องข่าวในวันนี้ครับ
ประเทศไทยยืนยันความพร้อมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยคือ Bangkok Blueprint ที่จะเชื่อมโยงธีมของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดจุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะลงมือทำได้จริงครับมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับอีกหนึ่งนะครับไฮไลท์สำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกครับโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่นำมาใช้ตกแต่งสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกครับโดยภายในงานนะครับมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของไทยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของประเทศไทยเรานั่นเองล่ะครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของงานจะมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: 6:52 นะครับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีของรองข่าวแล้วนะครับ
1: คุณจากตรงนั้นคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วเหรอ
0: ใช่นะครับมาทักทายท่านผู้ฟังหน่อยว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
1: หลายๆคนเลยนะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าอัปเดตในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ลงทะเบียนได้หรือไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านเป็นยังไง
1: เดี๋ยวมาคุยกันคุณเพนพิชาบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้ารู้เลยว่าอยู่ทางไหนทางเหนือแน่นอนแบบนี้
0: คนระยองแน่นอนพันนี
1: ่โอ้โหคนเหนือสิคะนะอ่ะคุณพานุมาศนะคะสวัสดีค่ะทีมงานอุ๊ยจะบอกว่าคุณคนเหนือเยอะเลยนะคุณรมิดาสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้ามาอีกแล้วนะคะคุณคมสันสวัสดีข่าวยามเช้าจันทบุรี26 องศาครับนะคุณนองพูนบอกว่าเอ891ผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ชัดเจนเขาบอกว่าสื่อวิทยุยังไม่ตายโอ้โห
0: สวัสดีเจ้ากินข้าวตัวเนอร
1: ์ดิฉันอยากปรบมือให้เลยกับคำว่าสื่อวิทยุยังไม่ตาย
0: เป็นเรื่องที่ดี
1: นี่เป็นการยืนยันนะคะว่าทุกคนยังฟังเราคุณสุนทรบอกว่าชัดเจนดีครับตีของร้องข่าวคนไหนเอาดี
0: ๆวันนี้ก็ต้องเป็นผมแล้วแหละ
1: ต้องเป็นค
0: นไหนก็ได้เพราะว่าหนวกหูทั้งคู
1: ่ไม่คุณมันเป็นเอกลักษณ์นะนี่เขาบอกว่าติดตามรายการแฟนตัวยงเลยนะคะที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมาก
0: คร
1: ับ จริงๆแล้วนะคะมีหลายคนเลยเข้ามาบอกแต่ว่าคอมเมนต์รันไปเรื่อยๆคอมเมนต์เป็นร้อยเลยนะพี่คนนึงเขาบอกว่าอัปเดตให้ฟังเลยบอกว่าผ่านแล้วนะจ๊ะ
0: ยินดีด้วยนะครับ
1: ยินดีด้วย
0: ส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าไปท้อนะครับทบทวนสิทธิ์นะครับนี่คนส่งข้อความเป็นร้อยนะคนรักนี่ประมาณ10นะฮะ
1: คนเกลียดละ
0: ประมาณ1,000นะครับ
1: ไม่สิคนเกลียดต้องเป็น1,000สินะหลายๆคนนะคะก็เนี่ยแหละคอมเมนต์กันเข้ามานะก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองกันให้เรียบร้อยยังมีเวลาถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นะคะทบทวนสิทธิ์กัน
0: มีเวลา
1: สักสองไม
0: ่อันนี้
1: ถึง31
0: ครึ่งเดือนเลยนะครับผม
1: นะคะ
0: วันนี้เราพูดในประเด็นสำคัญไปหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกที่เป็นกระแสข่าวที่ผ่านมาที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของกรณีของการขับรถกระบะแล้วก็ชนพระธุดงค์มรณภาพนะครับผมมีประเด็นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณไอวรินครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยนะคะหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานเนี่ยก็มีการเยียวยาไปล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชนะคะมาทางด้านของกระทรวงยุติธรรมกันบ้างได้มีการมอบเงินเยียวยา3 ล้านบาทแก่ทายาทพระสงฆ์10 รูปเหตุรถชนขณะเดินธุดงค์ที่มุกดาหารนะคะทางด้านของเมื่อวานนี้แล้วกันนะคะพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายในคดีอาญากรณีที่ทุกคนก็รู้กันนะคะกรณีรถกระบะชนพระธุดงค์เดินในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารภายใต้เขามีโครงการนะโครงการคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ของกระทรวงยุติธรรมนี่แหละเพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมนะก็มีการมอบกันไปนะคะรูปละเป็นทายาทของพระสงฆ์ทั้ง10 รูปรายละ300,000 บาท
0: ก็รวม10 รูปก็คือ3 ล้านบาท
1: นะก็ให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมด้วยทีนี้เนี่ยการทดแทนเนี่ยนะคะหลายๆคนก็สงสัยทำไมต้องมีการทดแทนด้วยมันเป็นไปตามพรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายแล้วก็ค่าทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544จริงๆเขามีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2แล้วด้วยนะแล้วก็ยังมีการนอกจากนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็ผลักดันการแก้ไขจดหมายฉบับที่3ด้วยแก้ไขกฎหมายฉบับที่3นะแล้วก็ปัจจุบันนะคะอยู่ขั้นตอนทูลเกล้าถวายเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่จะมีกฎหมายขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รับการเป็นธรรมนะคะในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหารนะอันนี้สำหรับพื้นที่มุกดาหารนะคะที่04-261-4401หรือถ้าทั่วประเทศก็สายด่วน1111กด77ฟรีตลอด24 ชั่วโมงย้ำนั้น1111กด77ฟรีตลอด24 ชั่วโมงค่ะ
0: มาปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวที่เป็นประเด็นเรื่องของการเมื่อกี้เราพูดในต้นรายการแล้วว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับน่าจะได้เรื่องนี้ก่อนจะไปฟังข่าวภาค7 นาฬิกาตอนนี้ผู้ประกาศนะฮะคุณธราวุฒิแล้วก็คุณพิธามารออยู่แล้วนะครับสำหรับนะครับเรื่องนี้ครับผมก็ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับเป็นประธานในการประชุมนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งมีการพิจารณานะฮะตอนนี้นะฮะเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่านะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมด หลังจากตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวน 279,000 รายพบความผิดนะครับ 5,924 รายนะครับโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินะครับรวมถึงผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งหลังจากนี้จะมีการดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม
1: ่
0: คาดว่าจะเสนอประธานนะครับเพื่อจะลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์ท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงวันหยุดราชการเยอะนะครับสัปดาห์หน้าไม่เกินนะครับ24น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นนะครับในการช่วยเหลือนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมติของที่ประชุมนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเน้นย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถจะทำได้ตามกฎหมายซึ่งนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการเพิกถอนและแก้ไขคำสั่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งก็ถือเป็นข้อยุติในระดับของฝ่ายบริหารนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากขึ้นและก็น่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงประมาณสักไม่เกินเดือนสิงหาคมด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราสองคนนะครับคุณไอวารินผมพฤทธิ์แล้วก็พี่สายชนนิสางทีมงานนิวมีเดียลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันเวลา6นาฬิกา8นาทีขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18 ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้